สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาหมายทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนมิถุนายนและพิธีทอดผ้าป่าสร้างศาลาธรรมอาคารอบรมโครงการบวชพระของธุดงคสถานล้านนาณธุดงคสถานล้านนาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนมิถุนายนโดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญกุศลท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ที่บวชในโครงการพุทธบุตรล้านนาบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ด้วยความปลาบปลื้มปิติจากนั้นเวลา 9:30 นท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านพร้อมกันที่สภาธรรมกายล้านนาโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเตรียมพร้อมที่จะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อใจของทุกท่านผ่องใสกันดีแล้วก็ได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสร้างศาลาธรรมโดยครอบครัวสีสว่างเป็นประธานทอดผ้าป่าพร้อมด้วยประธานร่วมอีกหลายท่านจากนั้นนายแพทย์พานุเมศสีสว่างและคุณกล้าตะวันสีสว่างได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายทุนการศึกษานำกล่าวโดยนายแพทย์พานุเมศและคุณกล้าตะวันสีสว่างพิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวโดยคุณธนสอนและเด็กหญิงจิราภัทรรัตนสิริทรัพย์พิธีถวายคิลานเภสัชนำกล่าวโดยคุณกนิกาใหญ่ประสานและคุณกฤตจรีคุณยิ่งยศพิธีถวายผ้าไตรจีวรนำกล่าวโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรินทร์จิระนิรามัยและนายแพทย์วัชระสมหวังประเสริฐส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยเด็กชายจิระวิวัฒน์วณิชยสิทธิ์และคุณณัฐธิวระวินีกัญจนะวสิริพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมและพานรัตนบุพภาแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เพื่อร่วมสนับสนุนงานบุญทอดผ้าป่าสร้างศาลาธรรมเพื่อเป็นสถานที่อบรมพระสร้างพระ

แท้และสร้างคนให้เป็นคนดีในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญใหญ่ในวันนี้ได้ร่วมกันสร้างสถานที่อันเหมาะสมแก่การอบรมฝึกฝนกุลบุตรให้เป็นพระแท้และสร้างคนดีที่โลกต้องการส่วนในภาคบ่ายทุกท่านได้รับฟังธรรมะจากพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมการนั่งสมาธิกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานก่อนที่จะได้ร่วมกันปล่อยปลาที่สระเศรษฐีทะเลบุญนาทุดงคสถานล้านนาด้วยความปลาบปื้นปิติในบุญกันทุกคนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายใจและสร้างสมดุลให้กับชีวิตท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่นและเป็นกันเองสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองพร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้พูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์การทำความดีร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานใจก่อนที่กัลยาณมิตรทิพย์สิรินทร์อินทกนกจะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทั้งยังได้ให้ข้อคิดดีๆให้ชาวท้องถิ่นได้รับฟังเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้มีความสุขและเป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธินอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการนั่งสมาธิซึ่งหลายท่านได้กล่าวความประทับใจเป็นเสียงเดียวกันว่าสมาธิช่วยให้จิตใจสงบนิ่งและโปร่งเบาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมทั้งมีความตั้งใจจะนำวิธีการวางใจนี้ไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องที่บ้านทั้งนี้วัดพระธรรมกายจอร์เจียยังคงเปิดคลาสสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อขับเคลื่อนสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในใจของทุกคนไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อต้อนรับพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธปฏิบัติธรรมและสร้างทานบารมีร่วมกันโดยกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าณอาคารแก้วธรรมชัยรัตนอนันต์คณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายเตรียมความพร้อมของใจจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรโทบี้และกัลยาณมิตรเมลานียังพิธีกล่าวคำถวายกองบุญผ้าป่าสร้างทุกสิ่งประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรสิงห์กัลยาณมิตรบุญมากัลยาณมิตรจอร์แดนกัลยาณมิตรมาลิสากัลยาณมิตรเอมิลี่ใส่สงครามกัลยาณมิตรมาลินดาดาวนี่และกัลยาณมิตรบุญคงราธิเดชส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรแอดและกัลยาณมิตรแสงจันทร์จารุสภาพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญพุทธศาสนิกชนและชาวท้องถิ่นต่างมีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ทั้งนี้วัดพระ

ธรรมกายเทนเนสซี่ยังคงจัดปฏิบัติธรรมและจัดงานบุญวันอาทิตย์เป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้เข้าถึงใจของชาวโลกทุกคนก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

มีธรรมภาษิตที่ปรากฏในมหาสุทัศนจริยาความว่าเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละ3ครั้งว่าใครปรารถนาอะไรเราจะให้ในสิ่งนั้นใครหิวกระหายใครต้องการดอกไม้ใครต้องการเครื่องรูปไล้ใครขาดแคลนผ้าสีต่างๆก็จงมารับเอาไปนุ่งห่มใครต้องการร่มกันแดดก็จงมารับเอาไปใครต้องการรองเท้าก็จงมารับเอาไปทานนั้นเราไม่ใช่ตกแต่งไว้ในที่10แห่งหรือในที่100แห่งแต่เราตกแต่งทรัพย์ไว้สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งผู้ยาจกจะมาในเวลากลางวันหรือในเวลากลางคืนก็ตามก็จะได้โภคะตามความปรารถนาพอเต็มมือกลับไปชีวิตเราตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดมาแล้วดำเนินไปจนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายของชีวิตต้องเกี่ยวพันโยกาเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเดินทางข้ามวัฏสงสารเราจำเป็นที่จะต้องให้หากให้สิ่งที่ดีก็จะได้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่เลิศผลบุญเลิศก็จะบังเกิดขึ้นเพราะเป็นเสบียงในการเดินทางผลทานที่ทำไปนั้นไม่สูญหายไปไหนแต่จะคอยเป็นเพื่อนแท้ติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติคอยอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้เราเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและก็คุณสมบัติและนิพพานสมบัติพร้อมสับกันเลยทีเดียวพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายต่างตระหนักดีถึงอนุภาพของทานว่าเป็นอุบายเครื่องเรื่องตนและสัตว์โลกให้ข้ามพ้นจากภพทั้งสามจึงมุ่งบำเพ็ญมหาทานบารมีเพื่อได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณและยิ่งไปกว่านั้นอนุภาพแห่งทานนอกจากจะทำให้พระองค์เต็มเปี่ยมด้วยทรัพย์ต่างๆที่กล่าวมาแล้วกำลังทานยังจะแผ่ไปสู่พุทธสาวกสาวิกาที่จะออกบวชตามมาอีกมากมายทำให้เหล่าสาวกไม่ลำบากในเรื่องการแสวงหาบิณฑบาตเพราะฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีจิตใจกว้างใหญ่เหนือมนุษยชาติทั่วไปและทรงมองเห็นการไกลของพระองค์นี่แหละเมื่อมีทรัพย์แล้วก็ไม่ตระหนี่หวงแหนในทรัพย์ได้มุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญทานใครมาขออะไรก็ให้

เหมือนดังเรื่องของพระเจ้ามหาสุทัศนะโพธิสัตว์ที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าสู่ลูกๆให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะย้อนไปสมัยที่พระบรมโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเครือหบดีใหญ่วันหนึ่งได้เดินทางเข้าไปทำงานในป่าพบเห็นพระเถระรูปหนึ่งนั่งอยู่ใต้โคนไม้ในราวป่าแห่งนั้นมีจิตเริ่มใสศรัทธาในจริยาวัดของท่านจึงคิดที่จะสร้างบรรณศาลาสักหลังหนึ่งไว้ในป่าเพื่อถวายพระเถระเมื่อคิดได้ดังนั้นก็ไม่รอช้าตัดสินใจลงมือสร้างทันทีไม่นานนักก็สำเร็จเป็นบรรณศาลากลางป่าที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญสมณธรรมจากนั้นจึงนิมนต์พระเถระให้รับบรรณศาลาหลังนั้นและได้นิมนต์ท่านมารับพัตตาหารที่บ้านเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้ยังได้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆมาประดับบรรณศาลาให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นแต่ถวายเสื่อลำแพนเตียงตั้งแท่นผิงไฟขุดสระบกครณีให้ดูร่มรื่นนำทรายมาเกลี่ยทำเป็นทางเดินจงกรมแต่ถวายเครื่องสมณะบริขารต่างๆแก่พระเถระมากมายดูแลอุปถากท่านอย่างดีฝ่ายพระเถระเมื่อได้รับการบำรุงอย่างดีก็ไม่ประมาทมันเจริญสมาธิภาวนาไม่ขาดในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หลังจากที่อุบาสกทำบุญกุศลตลอดชีวิตแล้วมันละโลกไปก็ได้ไปเสวยสุขในเทวโลกมีวิมานสว่างไสวกว่าเหล่าเทวดาทั้งปวงเสวยทิพยสมบัติที่พลั่งพร้อมด้วยบริวารอยู่อย่างนั้นเป็นเวลายาวนานจากนั้นท่านก็ได้จุติเรามาเกิดในเมืองกุสาวดีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัศนะเป็นผู้มีอานุภาพมากร่างพร้อมไปด้วยสมบัติทุกอย่างทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติพร้อมทั้งรัตนะ7ประการแม้ว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะจะได้เสวยสิริราชสมบัติทรงเป็นราชาธิราชที่ยิ่งกว่าราชาทั้งหมดมีฤทธานุภาพมากถึงกันนั้นก็ไม่ประมาททรงอาศัยโอกาสนี้ใช้เกิดประโยชน์ต่อการได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยการสร้างโรงทานหลายร้อยแห่งทั่วชมพูทวีปและให้ราชบุรุษตีกลองป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าท่านทั้งหลายจะมารับเอาสิ่งของตามชอบใจจากโรงทานแห่งนี้เถิดพระบรมศาสดาได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าเมื่อครั้งที่เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทัศนะเสวยราชสมบัติในนครกุสาวดีในสมัยนั้นเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละ3ครั้งว่าใครปรารถนาอะไรเราจะให้สิ่งนั้นใครหิวกระหายใครต้องการดอกไม้ต้องการเครื่องรูปไล้ใครขาดแคลนผ้าสีต่างๆก็จงมารับเอาไปนุ่งห่มใครต้องการร่มกันแดดเพื่อเดินตามถนนก็จงมารับเอาไปใครต้องการรองเท้าก็จงมาสวมเอาไปเราให้ประกาศอย่างนี้ทั้งเวลาเช้าเวลาเที่ยงและเวลาเย็นทุกวันเราตกแต่งทรัพย์ไว้สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งวันนี้พกจะมาในเวลากลางวันก็ตามหรือในเวลากลางคืนก็ตามก็ได้โภคะตามความปรารถนากลับไปทุกครั้งเราได้ให้

มหาทานตราบกระทั่งสิ้นชีวิตเราไม่เคยทรัพย์ที่ได้ค่าไม่เคยมีการกักตุนไว้เปรียบเสมือนคนไข้ที่กระสับกระส่ายต้องการหายจากโรคร้ายแม้หมอจะเรียกร้องทรัพย์เท่าไหร่ก็ยอมให้ได้เราก็เช่นกันมารู้อยู่ว่าการบริจาคทานเป็นอุบายเครื่องเปื้องตนและสัตว์โลกทั้งปวงให้พ้นจากภพสามให้พ้นจากโลกคือสังขารทุกข์ทั้งสิ้นได้จึงมาเป็นทานในบริบูรณ์โดยไม่มีเศษเหลือยังใจที่บกพร่องให้เต็มเราไม่ได้อาลัยไม่ได้หวงแหนได้ทานเพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณชั้นนี้แหละพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงขวนขวายในการบริจาคทานทุกวันในสมัยนั้นชาวชมพูทวีปไม่ต้องทำมาหากินอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกคนรักษาศีล5ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีการลักขโมยยินดีในคู่ครองตนเองมีวาจาสัตย์พูดแต่คำจริงไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาต่างๆดำรงชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่พระราชาพระราชทานให้พระเจ้ามหาสุทัศนะถวายมหาทานอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานหลายหมื่นปีมีอยู่วันหนึ่งพระองค์เสด็จขึ้นสู่ธรรมปราสาทที่เกิดขึ้นด้วยบุญญาณุภาพของพระองค์ประทับนั่งเหนือราชบัลลังก์ที่ทำด้วยทองคำทรงสมาทานศีล8แล้วทำสมาธิเจริญภาวนาทำลายกามวิตกที่เกิดขึ้นทำฌานอภิญญาให้มันเกิดขึ้นทรงเจริญพรหมวิหารธรรม4ประการอยู่ได้ฌานสมาบัติตลอด 84,000 ปีเมื่อสิ้นอายุขัยของพระองค์แล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเห็นไหมจ๊ะว่าพระโพธิสัตว์ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่เคยว่างเว้นจากการสั่งสมบุญเลยท่านทำความดีทุกรูปแบบดังนั้นพวกเราเองก็ควรดำเนินตามแบบอย่างพระโพธิสัตว์ในการก่อนมันเป็นผู้ให้อยู่เสมอการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์นั้นแม้ทักษิณาทานจะมีไม่มากก็ไม่ต้องกังวลเราจะทำด้วยจิตที่ผ่องใสทำเพื่อต้องการสละความตระหนี่ออกจากใจผลบุญที่เกิดขึ้นก็ยิ่งใหญ่ไพศาลทำให้ได้ทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายเป็นนักสร้างบารมีพันรวัตตะมุ่งสร้างบารมีตามติดหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้มีมโนปณิธานที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ปราบมารบังหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไปสู่ที่สุดแห่งธรรมต่อสายกำลังบุญบารมีของทุกๆคนมาช่วยกันและต้องทำการไปเป็นทีมชนิดที่ไม่มีใครล้ำหน้าไม่มีใครน้อยหน้าแต่เราจะไปกันพร้อมหน้าจึงจะถึงเป้าหมายได้ดังนั้นให้ลูกๆทุกคนสวมหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ให้ทุกลมหายใจของเราน่ะเป็นใบเพื่อการสร้างบารมีไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขพร้อมเสมอต่อการสร้างบารมีในทุกรูปแบบจึงจะสามารถสร้างบารมีตามติดท่านไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้น
ให้มีสุขภาพพระนามัย

สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่111จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตคิดผูกมิตรกับนครทั้ง101พระนครจึงพยายามสืบถามข่าวคราวจากพ่อค้าพาณิชย์ที่เดินทางไปมาค้าขายว่าพระราชาเหล่านั้นแต่ละพระองค์ทรงชอบอะไรเมื่อทราบแล้วก็สั่งให้ทำเครื่องราชูปโภคที่ถูกพระทัยของพระราชาเหล่านั้นแล้วก็จัดส่งไป

ปันนาการโดยจัดส่งไปพร้อมกับสหายที่เกิดในวันเดียวกับตนทั้ง101คนในฐานะทูตเชื่อมไมตรีโดยมีภารกิจสอดแนมความเคลื่อนไหวในทางการเมืองว่าเป็นอย่างไรก่อนจะส่งไปก็สั่งว่าให้อยู่ที่นั่นจนกว่าจะมีคำสั่งให้กลับให้ส่งข่าวกลับมาเพียงอย่างเดียวส่วนบุตรและภรรยานั้นตนจะรับผิดชอบเลี้ยงดูให้เป็นอย่างดีเมื่อพร้อมแล้วสหายเหล่านั้นก็รับเอาเครื่องบรรณาการไว้แล้วแยกย้ายกันออกเดินทางไปยังเมืองที่ตนได้รับมอบหมายโดยมีมโหสถบัณฑิตคอยอำนวยอวยชัยให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาราชสำนักทุกแคว้นทั่วชมพูทวีปก็ได้มีคนของมโหสถ

ฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์สำคัญใดๆในชมพูทวีปเหตุการณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของมโหสถบัณฑิตผู้สำเร็จราชการแห่งมิถิลานครไปได้เลยแต่ทว่าข่าวคราวความเคลื่อนไหวภายในของแคว้นนั้นๆไม่อาจจะมาถึงมโหสถบัณฑิตได้เลยหากว่าขาดสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างมโหสถกับผู้สืบราชการลับที่ส่งไปนั่นคือสุวโปดกผู้มีนามว่ามาธุระเจ้านกแขกเต้าตัวผู้ขนสีเขียวเป็นมัน

ออกหาข่าวตามคำสั่งของมโหสถบัณฑิตผู้เป็นนายได้อย่างน่าอัศจรรย์แม้ว่าบางครั้งภารกิจที่มอบหมายนั้นจะยากลำบากแค่ไหนจะลึกลับซับซ้อนเพียงใดก็ไม่เป็นปัญหาความลับเหล่านั้นย่อมไม่เกินความสามารถของเจ้ามาถุระไปได้เพราะเหตุนี้เองมันจึงได้รับความชื่นชมเอ็นดูจากมโหสถเป็นพิเศษถึงกับถูกขนานนามว่าสุวะบัณฑิต

ที่ได้รับทราบข่าวมโหสถบัณฑิตก็ได้เรียกเจ้ามาถุระมาแล้วสั่งว่าสุวบัณฑิตเอ๋ยบัดนี้น่ะถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องรับภารกิจสำคัญเพื่อชาวมิถิลาลูกรักเจ้าจงไปสืบข่าวดูให้แน่ชัดสิว่าพระเจ้าสังขพลกะแห่งแคว้นกัมพลรัตน์นั้นน่ะทรงเรียกระดมพลและสัตราวุธทำไมกันเมื่อทราบข่าวแล้วเนี่ยก่อนกลับมาก็จงถือโอกาสนี้นะเที่ยวตระเวนไปให้ทั่วชมพูทวีปหากแคว้นหนึ่งแคว้นใด

เกวัฏนั้นตื่นขึ้นพร้อมกับกวาดสายตาไปทั่วบริเวณห้องซึ่งงดงามโออาล้วนแล้วแต่ประดับประดาด้วยวัตถุเลอค่าอันเป็นเครื่องหมายแสดงความรุ่งเรืองด้วยเกียรติยศของเจ้าของเรือนพราหมณ์เกวัฏเห็นดังนี้แล้วก็ยิ่งปลาบปลื้มยินดีถึงกับรำพึงในใจว่ายศศักดิ์อัครฐานและสมบัติอันโอฬารที่ได้มานี้นะก็เพราะพระเจ้าจุลนีพรหมทัตทรงเมตตาพระราชทานให้แก่เราก็ในเมื่อพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมหาศาลถึงเพียงนี้นะควรที่เราจะกระทำการตอบแทนพระคุณแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงมีอุปการะคุณแก่เราเราควรเถลิงพระเกียรติคุณและพระอิสริยยศของพระองค์ให้เกลือกลยิ่งขึ้นไปเมื่อใดที่พระองค์ได้ครอบครองชมพูทวีปทั้งสิ้นได้สถาปนาเป็นมหาราชผู้มีเดชานุภาพสูงสุดแล้วเมื่อนั้นเราก็จะได้เป็นอัครปุโรหิตประจำราชสำนักของพระองค์ไปด้วยคิดดังนี้แล้วพราหมณ์เกวัฏจึงได้ลุกขึ้นจัดแจงแต่งตัวเสร็จแล้วก็รีบไปเข้าเฝ้าพระราชาในทันทีความคิดอยากจะตอบแทนผู้มีพระคุณอยากให้ผู้มีพระคุณมีอิสริยยศปรากฏแผ่ไพศาลนั้นเป็นความคิดของบัณฑิตนักปราชญ์หากอำนาจนั้นจะพึงได้มาโดยชอบธรรมด้วยความยินยอมพร้อมใจของอาณาประชาราษฎร์แต่ถ้าอำนาจนั้นหากได้มาจากการทำสงครามทำให้ผู้อื่นต้องสูญเสียเลือดเนื้อและชีวิตได้มาบนความพลัดพรากและคราบน้ำตามันก็เป็นบาปมหันต์เป็นเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งส่วนความคิดของพราหมณ์เกวัฏจะปรากฏผลอย่างไรโปรดติดตาม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

จิตตังรักเขถะเมธาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยากLove, love, love, love, remember this.

น้ำตกลือเลื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันดีอัญมณีมากเหลือเสือจันทบูรณ์ทวีคูณเหตุอัศจรรย์ภายใต้สโลแกนกิฟเก๋ยูเรกาท่อนหลังสุดนี้ลูกนำประสบการณ์ตรงของตัวเองมาต่อท้ายให้เข้ากับคำขวัญประจำจังหวัดบ้านเกิดจันทบุรีทั้งนี้เพราะลูกประสบเหตุอัศจรรย์มากมากหลายที่ศาสตร์ใดๆก็อธิบายไม่ได้จึงส่งเรื่องมาขอพึ่งคำอธิบายจากพุทธศาสตร์ย้อนรอยอดีตไปตอนที่ลูกอายุ10ปีคือ1วันพระจันทร์เป็นใจคือ1คือ15ค่ําพ่อน่ะชวนแม่ไปดูภาพยนตร์ข้างนอกรอให้ตัวลูกนอนเฝ้าบ้านอยู่หลับได้ไม่นานเท่าไหร่ก็แว่วเสียงดนตรีไทยดนตรีไทยเนี่ยโหมโรงจากที่ไกลอ๋อแล้วก็ค่อยเคลื่อนเลื่อนเข้ามาใกล้มีดนตรีไทยบรรเลงขับกล่อมด้วยนะแล้วก็มาดังกึกก้องอยู่ที่หน้าบ้านลูกนี่แหละเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่มาพร้อมกับดนตรีและกวีบทใหม่ปลุกลูกให้ตื่นจากภวังออกเดินเลยกำลังหลับอยู่เนี่ยตื่นขึ้นมาเพื่อสืบเสาะเบาะแสหาถึงที่มาของเสียงดนตรีนั้นครั้นลุกไปดูที่หน้าต่างก็ต้องตะลึงงันกับภาพที่เห็นมันเหมือนกับเด็ก10ขวบนะจ๊ะเหมือนกับก้าวเข้าไปสู่โลกแห่งความเพ้อฝันทุ่งหญ้าเขียวขจีสดใสงดงามสะพรั่งไปทั้งแผ่นดินแถมมีปรากฏการณ์สุดประหลาดชาติพันธุ์คือมีคาราบาวเผือกควายเผือกตัวใหญ่สองเท่าของคาราบาวธรรมดาโอ้โหก็ธรรมดาก็ใหญ่แล้วนะแต่สองเท่ามันช้างแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็มีกระแขวนคอผิวพรรณสวยสง่างามมากเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแขวนที่คอนะเป็นภาพคล้ายกับเสียงดนตรีไทยที่ไพเราะคล้ายกับมนต์สะกดให้ลูกต้องยืนมองจนเคลิ้มอย่าลืมว่าเธอตอนนั้นเธออายุ10ขวบนะจ๊ะแล้วก็เพื่อจะมองให้ชัดจะต้องทำไงขยี้ตาภาพก็ไม่หายแต่กลับเห็นยิ่งไปกว่านั้นอีกหนักเข้าไปแล้วสิคือเห็นร่างเทพบุตรสุดหล่อยังกระชะลอมาจากสวรรค์อยู่ในตัวคาราบาวเผือกไอ้อยู่ในตัวแล้วนั่งข้างบนเนอะชัดเจนมากพระรากับพระเอกค่อยๆเลื่อนกันมาใกล้เลื่อนกันมาใกล้อีกลูกจึงอธิษฐานไปว่าอ่ะ

ฟังมาลูกแตกเนื้อสาดังเพี้ยโอ้ก็ได้พบพระเอกคนนั้นอีกครั้งดังเทวดาเล่นกลหน้าตาเขาประดุจเทพบุตรในคาราบาวเผือกจริงๆเออเห็นแล้วจะรอช้าอยู่ใหญ่ลูกจึงทำคำอธิษฐานได้เป็นจริง ด้วยการมอบดวงใจน้อยให้เขาดูแลในฐานะเทพบุตรคนข้างกายลูกถ้าจากตอนที่เห็นคาราบาวเผือกต่อมาอีก4ปีก็ต้องเผชิญหน้าท้าทายกับสิ่งลึกลับอีกครั้งหนึ่งคือลูกย้ายเข้ามาอยู่ที่เขาคิจกูฏค่ำคืนเดินหงายขณะกำลังกรีดยางท่ามกลางสายลมพัดโชยใบไม้ไหวเอ็นอยู่ก็มีเสียงเหมือนม้าตอนแรกคาราบาวนี่ม้าใหม่แล้ววิ่งกรุบๆแว่วมาไม่นานก็มีสัตว์รูปร่างคล้ายม้าแต่หูสั้นกว่าวิ่งตรงมาหยุดตรงที่ลูกยืนอยู่ตัวนั้นมันใหญ่มากลักษณะสวยสวยสวยงามผิวหนังเรียบสีน้ำตาลอ่อนสภาพก็วิ่งกลับไปกลับมาแล้วก็วิ่งหายไปคืนที่สองก็มาอีกแต่คืนที่สามนี้เว้นวรรคไม่ได้มาคืนที่สี่มาอีกลูกจึงถามไปว่าไปไหนมาเขามองลูกเหมือนจะบอกลาแล้วก็วิ่งหายไปแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรจากนั้นลูกก็ไม่ได้พบเขาอีกเลยมันก็เป็นความลึกลับสำหรับลูกก็ไปถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่าสัตว์ที่เห็นนั่นน่ะเขาเรียกว่าควานควานอีกคืนหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงเช่นกันเหตุของเธอเกิดในวันพระจันทร์เต็มดวงทีนี้วันสว่างเนี่ยช้ามืดแล้วก็เกิดตอนนี้หลังจากกรีดยางเสร็จมักจะเกิดตอนกรีดยางลูกเงยหน้าขึ้นมองไปทางทิศตะวันตกก็ตั้งตะลึงกับภาพที่เห็นมันเป็นดวงกลมใหญ่กว่าพระจันทร์สีเหลืองนวลเย็นตาแวดล้อมไปด้วยสีสันอัญมณีที่เจิดจรัสเป็นพิเศษค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าช้ามีลูกๆเป็นดวงบริวารตามเป็นแถวยาวเหมือนกับดาวหางสาดส่องแสงสวยงามอระยิบอระยับวับวาวชัดเจนราวกับดวงดาวกระพริบตรึงใจตรึงสายตาลูกจะไม่อยากจะเปลี่ยนจุดมองไปที่ไหนอีกเลยสักพักใหญ่จึงลดตัวลงลับจนลับทิวเขาไปตัดกับแสงตะวันที่เริ่มสาดส่องมันงดงามหาที่เปรียบไม่ได้ลูกก็ไปถามผู้ใหญ่ว่ามันคืออะไรท่านก็บอกว่าเขาเรียกว่าแม่พลอยแม่พลอยก็พาลูกพลอยย้ายที่อยู่เขาจะไม่อยู่กับที่ถ้ามีคนไปรบกวนเขาคือขุดหาพลอยเขาก็จะหนีไปอยู่ที่สงบและปลอดภัยมันคงจะไปนั่งผลิตพลอยเลยกระทั่งมาได้แต่งงานและย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านสามีลูกเนี่ยมีเรื่องขับแค้นแน่นหัวใจมากจนตอนนี้ลูกเนี่ยลูกจากตายมากเจ้าค่ะแต่ถ้าฆ่าตัวตายก็กลัวตกนรกเราน่าจะตายเป็นแบบพุทธบูชาจะขึ้นสวรรค์น่าจะดีกว่าเออจึงนั่งขัดสมาธิขัดสมาธินึกถึงหลวงปู่สดขอตาเป็นพุทธบูชาเออมีอย่างนี้เหมือนกันนะแต่เรื่องอะไรที่อยากตาก็ไม่บอกแวบเดียวรู้สึกตัวเบาหลุดออกมาจากทางจมูกพร้อมเงาขาวๆใสคลุมตัวพาลูกทะลุมิติอ้าวหนักเข้าไปอีกแฮะ ยิ่งไปไกลก็ยิ่งโล่งยิ่งกว้างขวางลูกตกใจกลัวจึงกลับมาที่ร่างเดิมงงไปหมดมันรวดเร็วมาก
จนลืมเรื่องฆ่าตัวตายไปเลย

ก็แปลกดีเหมือนกันนะเธอจะเห็นสิ่งที่ประหลาดนะต่อมามีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งชวนลูกมาวัดพระธรรมกายเมื่อปีพุทธศักราช2540ลูกก็มาแต่ก็ยังสร้างบุญไม่เต็มที่เพราะว่าสามีนี่แหละใส่เกียร์ถอยหลังอยู่ไม่เดินหน้าไปพร้อมกับลูกกระทั่งลูกก็ต้องคอยเชียร์คอยชมให้เขามาบวชและเขาก็ได้มาบวชที่วัดก็แสดงเขาก็รักตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยจากนั้นทั้งลูกและสามีก็สร้างบารมีแบบไม่มีถอยหลังเมื่อสองเราเข้าใจกันแล้วก็ได้ขึ้นปฏิบัติธรรมที่สวนบัวรีสอร์ทที่แห่งนี้เองเหตุพิศวงดังเรื่องทวิภพก็ได้เกิดขึ้นถ้าเจอแต่เรื่องแปลกๆนั้นเมื่อได้สัมผัสมนต์ขลังแห่งภพในอดีตมาลูกไปเยี่ยมชมเรือนไทยหลังใหญ่ท้ายรีสอร์ทมีใช่ไหมมีแล้วไปจ้ะอันเหรอลูกรู้สึกว่าคุ้นเคยมากท่อนไม้เหมือนกลอนที่วางในเรือนลูกเห็นก็ทราบด้วยใจตัวเองว่าอันนี้เอาไว้ใช้ขัดบานประตูข้าวของเครื่องใช้อื่นๆลูกก็รู้สึกเหมือนกับได้เคยใช้มาแล้วนะเมื่อขึ้นไปข้างบนชั้นบนมั้งก็เหมือนมีใครบอกให้เดินไปทางกระเบียงด้านหลังความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาในใจแล้วจะได้พบสิ่งที่คุ้นเคยยิ่งกว่านี้เสียงดังในจิตสำนึกเดินไปได้ครึ่งทางลูกก็หยุดกึกเนื่องจากมีเงาดำรูปคนสูงใหญ่มาคลุมตัวตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าบอกให้แงนมองไปบนหลังคาแกะสลักรูปดอกบัวร่างถามต่อไปว่าคิดซิจำได้ไหมถูกต้องเลยลูกนึกไม่ออกจะท้าก็เดินไปเรื่อยๆไปหยุดที่ตู้โชว์โบราณทันใดนั้นก็มีเสียงผู้ชายผ่านทะลุความเงียบงันสะกิดเรียกอยู่เบื้องหลังเรื่องเธอนี่ประหลาดนะลูกหันไปก็เห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันนั่นแหละเขาบอกว่ามีคนซึ่งเขาเห็นในสมาธิฝากเรื่องให้เขามาบอกตัวลูกว่าหนักคู่นี้หนักกับอีกนะตัวลูกเนี่ยเคยอยู่ที่นี่เขามีหลักฐานบอกมาดูแล้วก็ชวนลูกไปพิสูจน์แล้วเขาก็พาไปที่โต๊ะเครื่องแป้งโบราณมีหรือเปล่าจ๊ะมีนะแล้วก็พูดว่าเธอลองนั่งบนหีบใบนี้แล้วมือแตะไปที่กรอบกระจกดูสิคนฝากเรื่องสั่งให้บอกเธออย่างเนี้ยแล้วผมก็ได้มาบอกเธอนี่แหละลูกจึงนั่งลงบนหีบแล้วค่อยยื่นมือไปแตะกรอบกระจกสูดหายใจลึกๆหลับตาทำใจนิ่งๆครู่เดียวก็มีลมแรงผ่านกรอบกระจกเรื่องจักจะไปกันใหญ่แล้วแล่นมาตามนิ้วมาที่แขนรู้สึกกรอบกระจกจะมีพลังเงียบเฉียบขาดมาดึงเอาไว้โอ้โหแล้วเธอเห็นอะไรแปลกๆดีนะพลังเงียบเชียบขาดมาดึงเอาไว้ต้องดึงมือออกแรงๆจึงหลุดไม่งั้นเหมือนดึงดูดไว้ต้องกระชากมาแล้วเขาก็บอกว่าจะพาไปพบใครคนหนึ่งเขาคือใครเขาคอยเธออยู่ถ้าเธอเห็นจะต้องดีใจจนร้องไห้ใช่ไหมคือเขาคนที่บอกนั่นแหละเขาก็พาลูกเดินลงบันไดไปที่ศาลหลังเล็กๆคล้ายบ้านเครือนไทยแล้วก็บอกลูกว่าเธอลองเข้าไปดูรูปเจ้าของศาลสิเธอรู้จักดีพอลูกเห็นรูปนั้นเท่านั้นแหละน้ำตาไหลถูกต้องจ้ะน้ำตาความปิติตื้นตันเอ่อล้นเต็มดวงตาทั้งที่ก็ไม่รู้จักกันมาก่อน

อะไรจะขนาดนั้นนะเหมือนได้เจอคนที่รู้จักที่พลัดพรากจากกันมานานเจ้าของภาพที่ลูกเห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อระบายด้วยลูกไม้ค่ะกล้าวผมไว้ด้านหลังแต่ดวงตากลับอับแสงโรยลาเขายังบอกว่าลูกเป็นน้องสาวของพระนางผู้มีรูปในศาลนั้นแต่ลูกไม่อาจจะปักใจเชื่อได้วันต่อมาลูกพบผู้ชายคนนั้นที่เรือนไทยอีกเขาบอกที่มาของเรื่องว่าเขานั่งสมาธิเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวในชุดสบายเฉียงแบบไทยโบราณเธอคอยเฝ้าเรือนไทยอยู่ยังไม่อาจไปจากที่นี่ได้เธอเป็นผู้ขอร้องให้เขาช่วยติดต่อเจ้านายของเธอที่มาปฏิบัติธรรมรุ่นนี้เจ้านายของเธอคือตัวลูกนั่นเองหนักเข้าไปอีกแล้วเนี่ยคืนสุดท้ายก่อนที่จะล่ำลาสวนบัวตอนนั้นประมาณ4 ทุ่มกว่าก่อนนอนขณะเคลิ้มๆพลันก็แว่วเสียงพายุพัดแรงมากได้ยินเสียงฝนตกอึงขนึงทันใดนั้นก็มีพลังดึงตัวลูกให้เดินไปที่เรือนไทยบอกให้เป็นนอนที่โน้นที่นี่ไม่ใช่บ้านเจ้าบ้านเจ้าอยู่ที่เรือนไทยลูกก็ตอบว่าจะไปได้อย่างไรล่ะเราอยู่กันคนละภพแล้วนะหนักเข้าไปอีกเนี่ยแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องเดินทางกลับนะเราคงจะต้องร่ำลากันแล้วแหละลูกจึงกำผ้าปูที่นอนยึดไว้ร้องเรียกให้เพื่อนๆช่วยทุกคนตื่นขึ้นแล้วก็ช่วยกันปลอบพี่คนหนึ่งถอดรองเท้าให้ลูกร้องครอแล้วก็บอกให้ไปนั่งสมาธิสักพักนึงก็หลับสบายพี่เจ้าของพระเล่าภายหลังว่าหลังจากลูกหลับไปแล้วมีบางสิ่งในตัวลูกยังไม่หลับหนักเข้าไปอีกเธอได้ยินแต่เสียงร้องไห้ค่ำครวญดังออกมาทั้งคืน อีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่พนาวัดเอาละใครนั่งที่พนาวัดเตรียมไว้ดีทุกครั้งที่ลูกนั่งสมาธิจะมีของแหลมๆเล็กๆเหมือนเข็มแทงนับหมื่นนับแสนเล่มเจ็บปวดมากต่อมาขาก็ปวดเหมือนกระดูกจะแตกกายท่อล่างสั่นบังคับไม่ได้เป็นที่นี้ตลอดการอบรมกลับมาบ้านก็สวดมนต์ไม่ได้เพราะปวด นั่งสมาธิก็ถูกดึงขาบางครั้งก็ถูกจับหันรอบถือมีเรื่องประหลาดประหลาดนะเป็นชนิดราวเดือนเศษเช้าวันหนึ่งยืนอยู่ดีๆเขาก็ดึงขาจะให้ล้มไม่รู้ใครนะทนไม่ไหวจึงให้สามีเขียนหนังสือมากราบเรียนหลวงพ่อแล้วต่อมาไม่นานอาการที่พ่อก็หายไปคุณตาเสียชีวิตเมื่ออายุได้75 ปีแต่ฟื้นกลับมาในวันเดียวกันถ้าเราว่ามีคนพาไปแล้วเขาก็พามาส่งให้มาอยู่ต่ออีก7 ปีไว้คุณตาทำธุระให้โดยคุณตาตั้งอยู่ในบริเวณที่เขาทำไว้เป็นวงกลมมีรัศมีครอบคลุมเฉพาะภายในเขตที่เขากำหนดเท่านั้นห้ามออกไปนอกเขตโดยเด็ดขาดต่อมาคุณตาก็เสียชีวิตตอนอายุ82 ปีครบ7 ปีที่บอกพอดีคำถาม ทำไมลูกจึงเห็นคาราบาเผือกและเทพบุตรและเทพบุตรนั่นคือสามีของลูกจริงไหมสัตว์ที่เรียกว่าควานมีจริงไหมเกี่ยวข้องอย่างไรกับตัวลูกและเขามาหาลูกเพื่ออะไรแม่พลอยที่ลูกเห็นนั่นคืออะไรมีอัญมณีล้อมรอบมีลูกๆติดตามและย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆเป็นเรื่องจริงไหมและเหตุใดลูกจึงเห็นเขาได้และเหตุใดเมืองจันทบุรีจึงมีพลอยมากมายกว่าที่อื่นเกี่ยวข้องกับแม่พลอยหรือไม่อย่างไรอัญมณีอื่นเช่นเพชรมีแม่เพชรหรือไม่อย่างไรเงาขาวๆที่ออกมาจากจมูกจอลูกคิดนั่งสมาธิฆ่าตัวตายคืออะไรที่โล่งกว้างเบาสบายที่เขาพาไปคือที่ใดแล้วถ้าลูกไปต่อจะตายหรือไม่ผลบุญอะไรที่ช่วยลูกคิดจะตายโดยวิธีนั่งสมาธิเป็นบุญเหมือนกันเนาะทำไมลูกจึงรู้สึกคุ้นเคยกับเรือนไทยหลังใหญ่ที่สวนบัวเงาดำเป็นใครในเรือนที่เห็นทำไมกรอบกระจกโบราณจึงมีพลัง

เกี่ยวข้องกับพระนางที่อยู่ในศาลอย่างไรเอาไปรูปพระนางเลยจ้าสิรูปเป็นเจ้านางของวิญญาณสาวผมยาวเรือนซึ่งมาบอกผู้ชายคนนั้นในสมาธิจริงหรือไม่คืนสุดท้ายใครมาดึงตัวลูกให้ไปที่เรือนไทยโอ้ยเยอะแยะเลยนะทำไมต้องพาลูกไปแล้วถ้าลูกไปแล้วจะเป็นอย่างไรแล้วเสียงร้องไห้ที่พี่ๆข้างๆได้ยินลูกตอนที่ภายหลังลูกหลับไปแล้วคือเสียงอะไรอาการเจ็บปวดเหมือนมีเข็มนับหมื่นมาทิ่มแทงรบกวนลูกช่วงนั่งสมาธิที่ภาวนาวัดคืออะไรเขาตามกลับมาก่อกวนที่บ้านคอยจับหมุนดึงขาจะล้มใช่หรือไม่แล้วทำไมต้องมาก่อกวนลูกคะและเหตุใดการปวดจึงหายได้หลังจากที่หลวงพ่อแนะนำอยู่คะแล้วคุณตาตายแล้วฟื้นได้เพราะอะไรมีใครใช้คุณตามาทำธุระจริงไหมและเป็นธุระอะไรทำไมต้องอยู่ในเขตควบคุมของเขาเท่านั้นแล้วพอครบ7ปีเขามารับคุณตาไปใช่หรือไม่แล้วคุณตาตายแล้วไปไหนโอ้อ่านเลยนี่นะลูกกับสามีเป็นเนื้อคู่กันมากี่ชาติหรือว่าเป็นชาติแรกคะตัวลูกและสามีเคยสร้างบารมีร่วมกันกับหลวงพ่อและหมู่คณะกันมาอย่างไรมีโอกาสกลับดุสิตบุรีหรือไม่คะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกเห็นคาราบาวเผือกและเทพบุตรตอนอายุ10 ขวบตอนหลับได้ไม่นานนั้นก็เป็นความฝันแบบเด็กๆเป็นตุเป็นตะดูคล้ายความจริงก็อย่าไปเป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่เกิดประโยชน์อันใดจ้ะควานที่ลูกเห็นขณะกำลังกรีดยางอยู่นั้นคือม้าที่หลุดออกมาวิ่งแถวนั้นแต่เนื่องจากเวลาที่ลูกเห็นนั้นเป็นเวลาคึบคลือคึบคลือกลางคืนแม้เดินจะหงายก็ตามก็สามารถทำให้เห็นเป็นอย่างนั้นไปได้ดวงกลมใหญ่ที่ลูกเห็นตอนเช้ามืดทางทิศตะวันตกนั้นก็เป็นภาพลวงตาที่ดวงที่ค่อยๆขึ้นแล้วสาดแสงไปทางด้านนั้นทำให้เห็นเป็นภาพอย่างนั้นจ้ะส่วนพลอยนั้นน่ะก็มีทั่วๆไปแหละบางแห่งก็มากบางแห่งก็น้อยเป็นทรัพยากรธรรมชาติทั่วๆไปคล้ายหินเป็นหินนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นหินที่มีค่ากว่าหินทั่วไปเท่านั้นแหละที่หายากกว่าหินทั่วไปรอยนี่มันก็มีทั่วโลกนะทุกคนทุกแห่งมีมากมีน้อยมีแสงมบแป๊บเป็นหินมีค่าก็เลยทำให้คนเนี่ยอยากจะได้มันแค่มบแป๊บเป็นแมพแค่นั้นเองนะแม่เพชรแม่พลอยก็เป็นเพียงตำนานๆเลยเหนียวนะที่เล่าขานี่มานานจ้ะเงาขาที่ออกจากจมูกตอนที่ลูกคิดนั่งสมาธิฆ่าตัวตายนั้นก็เป็นนิมิตชนิดหนึ่งในช่วงที่จิตเป็นสมาธิในระดับแรกที่เห็นลมหายใจของตัวเองจ้ะที่โล่งกว้างเบาสบายก็คืออาการของสมาธิระดับหนึ่งจ้ะไม่มีใครพาใครไปถ้าไม่หมดอายุใครถ้าไม่หมดอายุใครก็ไม่ตายแม้นั่งต่อไปก็ตามนั่งสมาธิต่อไปก็ไม่ตายยกเว้นหมดอายุใครอีกถ้าไม่มีกรรมที่เคยฆ่าตัวตายก็ไม่ตายแต่มีบุญที่เคยทำมากับหมู่คณะบันดาลให้นั่งสมาธิจึงดับความฟุ้งซ่านที่มีความกลุ้มอยู่ได้ตัวลูกรู้สึกคุ้นกับนี่ห้าเลยนะแล้วไปแล้วสี่คุ้นเคยกับเรือนไทยอ่ะหลังใหญ่ที่สวนบัวและเรื่องกำนันต่างๆเพราะในอดีตมีความชอบฟังเรื่องราวที่เล่าขานเป็นตำนานหรือนิยายที่เขาแต่งผูกเป็นเรื่องทำให้ฝังใจติดข้ามชาติมาเป็นนิสัยปัจจุบันคือพบชาติใน

อดีตชอบฟังอย่างนี้มันฝังใจมาเนี่ยแล้วต่อมาปัจจุบันฟังนิยายปรัมปราตั้งแต่เด็กที่ผู้ใหญ่ไล่ฟังก็เลยเป็นตุเป็นตาไปเห็นอะไรก็เป็นเรื่องเป็นราวหรือมีเชื้อดึงดูดคนที่มีอัธยาศัยข้ามชาติคล้ายกันเข้ามาใกล้เออมันดูดก็กันพวกมีเชื้อชนิดเดียวกันรวมทั้งมักเจอพวกที่เคยฝึกสมาธินอกตัวนอกตัวก็จะเห็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดทำให้เห็นนิมิตเลื่อนลอยเป็นตุเป็นตะมาเล่าให้ฟังจ้ะแล้วก็เลยผูกเรื่องโยงกันไปซึ่งทำให้เสียเวลาทำความเพียรที่จะแสวงหาพระรัตนตรัยภายในตัวจ้ะนี่เพราะมัวจะไปสนใจเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรก็ไปสาบแช่งนี่นะถ้าไม่หักดิบถ้าลูกไม่หักดิบเชื่อเรื่องเหล่านี้ต่อไปก็จะทำให้มีเชื้อเลอะเลอะเทอะทำให้มักจะเห็นของเห็นของอะไรนี่เพี้ยนเพี้ยนไปเรื่อยๆจ้ะดีที่สุดคือเลิกเถอะหักดิบถูกตั้งจ้ะอาการเจ็บปวดเหมือนมีเข็มเป็นหมื่นเล่มมารบกวนทิ่มแทงช่วงนั่งสมาธิที่สวนมนาวัดนั้นก็เชื้อเก่าที่ข้ามชาติที่เคยนับถือไสยเวทมาแล้วทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆเช่นนั้นซึ่งความจริงมันก็ไม่มีอะไรแต่พอเราคิดเป็นจริงมีจังมันก็เลยดูเหมือนมีตัวมีตนเออนี่นะแต่ว่าเมื่อลูกหันกลับมาสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยก็หลุดจากอุปทานความผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นความรู้สึกนั้นก็หายไปจ้ะก็แค่นี้เองเนี่ยคุณตาตายแล้วฟื้นเพราะ ท่านแค่สลบใช่ไหม ยังไม่ตายจริง แล้วท่านก็ฝันไปเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งบังเอิญเวลา7ปีมาพ้องกันกับที่ท่านหมดอายุขัยพอดีเสียชีวิตอีกทั้งจิตไปยึดถือว่าจะต้องตายเมื่อครบ7ปีก็เหมือนกับตั้งหังตัวเองให้เป็นอย่างนั้นจ้ะเออนี่นะจ๊ะคุณตายเอาคุณตาตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วๆไปแต่มีบ้านที่อยู่อาศัยมีอาหารมีเสื้อผ้าอยู่ในระดับพอมีพอกินเนี่ยนี่ไม่ชอบรวยอย่างเงี้ยได้รับบุญที่ผู้มีชีวิตอุทิศไปให้บ้างนะก็มีสภาพที่ดีขึ้นมาบ้างหน่อยนึงจ้ะตัวลูกและสามีก็เป็นคู่บุญสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์ยังไม่สม่ำเสมอดังนั้นจึงทำให้บางชาติก็รวยบางชาติก็ไม่รวยจ้าชาตินี้ก็ต้องรีบแก้ไขให้ทำบุญให้สม่ำเสมอแล้วก็ยึดแต่พระรัตนตรัยเท่านั้นเป็นที่พึ่งชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติวิทยุสิบุรีวงมณฑลพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันเลยจ้า

0: ต่อไปนี้ก็ขอทบทวนโอวาทสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่2มีนาคมพุทธศักราช2568มหาสังฆทานเหลืออีกกี่วันจะถึงวันคุ้มครองโลกตื่นเต้นที่จะได้ทำบุญใหญ่กันไหมจะได้ถวายมหาสังฆทานแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการจากทั่วประเทศที่ท่านอุทิศชีวิตรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้นึกแล้วก็ปลื้มใจที่จะมีโอกาสทำบุญใหญ่อย่างนี้ซึ่งเกิดขึ้นได้ยากต้องถือเป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลกทีเดียว
1: สาธุ
0: การที่จะได้ถวายมหาสังฆทานอย่างนี้ต้องมีพระรัตนตรัยบังเกิดขึ้นในโลกถ้าไม่มีพระรัตนตรัยก็ทำไม่ได้ดูอย่างยุคของท่านอังกุระเทพบุตรยุคนั้นไม่มีพระรัตนตรัยบังเกิดขึ้น ท่านอังกุระมีทรัพย์มีศรัทธาแต่ไม่มีเนื้อนาบุญท่านแจกจ่ายอาหารให้คนทั่วไปนานนับหมื่นปีเตาไฟที่ใช้หุงต้มวางเรียงรายกันยาวเป็นยอดน้ำข้าวที่เทลงด้านหลังเตาไฟ

ส่วนอินทกะเทพบุตรตอนเป็นมนุษย์ได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญตักข้าวทัพพีเดียวใส่ลงในบาตรของพระอนุรุทธะเถระเมื่อละโลกไปแล้วได้ไปบังเกิดเป็นชาวสวรรค์ที่มีรัศมีกว้างขวางใหญ่โตกว่าท่านอังกุ

จะมีผลแตกต่างกันให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานจะได้อานิสงส์ร้อยเท่าให้ทานแก่มนุษย์ที่ศีลห้าไม่ครบบริบูรณ์หรือไม่มีศีลเลยได้อานิสงส์พันเท่าให้ทานแก่มนุษย์ผู้มีศีลได้

0: อันมิได้ถวายทานแด่พระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัพพัญญูพุทธเจ้าได้อานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้แต่ปริมาณและคุณภาพของสิ่งที่จะได้นั้นมากกว่าแต่ปาติปุคคลิกทานหรือทานที่ให้เฉพาะเจาะจงบุคคลนี้ยังมีอานิสงส์สู้สังฆทานไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันไว้ว่าการถวายสังฆทานนั้นได้บุญมากกว่าถวายทานแด่พระพุทธองค์โดยตรงคือสุดยอดแห่งบุญไปรวมอยู่ตรงมหาสังฆทานนั่นแหละ
1: สาธุ
0: การที่พระมันรวมกันเยอะๆจึงเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญแล้วเราถวายเป็นมหาสังฆทานทำน้อยก็ได้มากทำมากก็ได้เยอะสุขน้อยก็สุขมากสุขมากก็มากมหาศาลทีเดียวทำที่ท่านแต่บุญได้ที่เรานะลูกนะ
1: สาธุ
0: ได้บุญหลายชั้นเลยคือได้ถวายเป็นมหาสังฆทานและได้รักษาพระพุทธศาสนาด้วยโดยการถวายกำลังใจแด่พระมหาเถรานุเถระที่มาร่วมงานตอนนี้เป็นโอกาสดีของเราแล้วเนื้อนาบุญมีพร้อมอย่างนี้รีบลุยรีบสร้างบารมีกันนะ
1: สาธุ
0: ต้องตักตวงบุญของเราให้เต็มที่ต้องรีบกอบรีบโกยเลยทีเดียวอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วขยายหัวใจของเราให้ยิ่งใหญ่ทำด้วยตัวเองแล้วไปชวนคนอื่นเขามาทำด้วยนะ
1: สาธุ
0: จะได้บุญกันมาก
1: ๆสาธุ
0: จะออกแบบชีวิตของเราอย่างไร

0: อ้าวคนที่อดอยากยากจนในปัจจุบันก็คืออดีตคนรวยเราอย่าชะล่าใจกันนะสิ่งที่เราทำไปแล้วนั่นแหละคือของของเราอย่างแท้จริงสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นของของเราช่วงนี้สถานการณ์ของชีวิตยังพออำนวยความสะดวกแก่การสร้างบารมีบ้านเมืองยังอยู่เย็นเป็นสุขพระพุทธศาสนายังตั้งมั่นอยู่ตัวเราเองก็มีกุศลศรัทธามีปัจจัยพระเถรานุเถระท่านก็เมตตาเอ็นดูที่จะเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญคือความพร้อมของเรานี้พร้อมตั้งหลายอย่างจะตักตวงบุญอย่างไรก็ตักตวงเอานะลูกนะ
1: สาธุ
0: ก็เป็นการทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยของพวกเราอ่ะเราเปิด MV สปอร์ตวันคุ้มครองโลก2000

0: 568สักจุด35นาทีนะแล้วก็สปอร์ตมหาสังฆทาน40,000วัตต์สัก2นาทีเสร็จ
1: ขอเชิญร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน40,000วัตต์ทั่วไทยกตัญญูบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยในวาระอายุวัฒนมงคล81ปีวันอังคารที่22เมษายนพุทธศักราช2568วันคุ้มครองโลกณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี

อย่างที่เราก็ได้รับรู้รับทราบกันแล้วว่าโดยสถานการณ์ของทั้งโลกขณะนี้มีอะไรตัวมิอะไรที่มันไม่เคยปรากฏในชีวิตของเรามาก่อนแต่เราก็ได้เห็นความวุ่นวายที่มันเกิดและความวุ่นวายเหล่านี้ที่เราเห็นอยู่ในโลกต้องถือว่าเกิดทุกภูมิภาคเลยแล้วจะให้ใครตอบว่าทั้งหมดนี้เกิดจากเพราะอะไรยังไงนั้นนะหาคำตอบไม่ได้หรอกยกเว้นจากพระพุทธศาสนาเพราะความวุ่นวายที่เราเห็นตั้งแต่หนึ่งสงครามที่เกิดกันทั่วโลกขณะนี้ทั้งสงครามระหว่างประเทศสงครามในประเทศคือพี่น้องรบกันเองจากสงครามก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่มันก็วุ่นวายกันทั้งโลกแล้วก็โรคระบาดที่มันหายไปนานแล้วกลับมามีในยุคของพวกเราในเรื่องโรคระบาดก่อนหน้านั้นในสมัยกรุงเทพก็มีครั้งใหญ่ๆอยู่ในสมัยถ้าจำไม่ผิดก็สมัยรัชกาลที่4ที่5เป็นโรคระบาดกันอย่างหนักสิ่งเหล่านี้ได้เคยเกิดแต่ว่าพวกเราเกิดไม่ทันสิ่งเหล่านี้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว

ก็ตอบได้ไม่ชัดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรตรัสว่าทั้งหมดนี้จะสงครามก็ดีจะโรคระบาดก็ดีจะเศรษฐกิจที่ปั่นป่วนก็ดีทั้งหมดนี้พระองค์ตรัสสั้นๆเกิดจากความโลภความไม่รู้จักแบ่งปันกันทั้งสิ้นจากคำตอบที่สั้นๆ นี่เองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงให้วิธีแก้ไขเอาไว้ด้วยไม่ใช่ว่าเพียงแค่ตอบแก้ไขอย่างไรก็มีปรากฏเอาไว้ในพระไตรปิฎกเช่นกัน 1. เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสงครามก็หนีไม่พ้นสุดท้ายก็ต้องมาตั้งใจทุกฝ่ายนะต้องตั้งใจมาทำบุญให้ทานกันมิฉะนั้นมันก็ไม่จบส่วนในเรื่องของโรคระบาดครั้งพุทธกาลพระองค์ก็เสด็จไปที่เมืองที่โรคระบาดเองแล้วก็เมื่อเสด็จไปแล้วก็ให้พระอานนท์ได้ประพรมน้ำมนต์ทั่วบริเวณเพราะว่าไอ้โรคที่ระบาดนั้นนะถ้ามองแบบนักวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันมองการแพทย์แบบปัจจุบันก็จะมองอย่างหนึ่งถ้ามองแบบการแพทย์ปัจจุบันก็คงจะต้องยาฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ฉีดวัคซีนหรือกินยาขนาดโน้นขนาดนี้กันไปนั่นคือแผนปัจจุบันที่มีแต่ว่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคนั้นกลับให้พระอานนท์ไปพรมน้ำมนต์เมื่อตอนที่ระบาดในประเทศไทยครั้งนั้นก็เข้าทีแรกก็เข้าใจกันว่าเป็นโรคอาหิวาแต่ภายหลังจึงได้เข้าใจใหม่ว่านั้นไม่ใช่อาหิวาแต่เป็นกาฬโรคโรคที่เกิดจากหนูเป็นพาหะนำเชื้อมานำเชื้อมาจากไหนเริ่มมาไกลหน่อยเริ่มมาจากเมืองจีนเพราะสินค้าจากเมืองจีนที่เข้ามาสู่ประเทศไทยมาทางสำเภาขณะที่เรือสำเภากว่าจะขนสินค้าใส่เรือจนเต็มก็ไหลเวลาในระหว่างนั้นนั่นเองก็เลยมีหนูติดเข้ามาในเรือสำเภาแล้วหนูนั้นก็นำเชื้อกาฬโรคเข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อมาสู่ประเทศไทยแล้วคนตายกันมากไหมมากมากจนกระทั่งมีคำคำหนึ่งพวกเราเกิดมาในภายหลังไม่ได้ยินหลวงพ่อยังทันเขาเผาศพไม่ทันนั่นแหละในกรุงเทพเนี่ยเผาศพไม่ทันเอาศพไปกองเอาไว้ที่วัดสะเกดที่วัดสะเกดนั่นแหละเพราะวัดสะเกดต้องถือว่าอยู่เป็นปากประตูเมืองอยู่ก็เอาศพไปกองกันไว้ที่นั่นเผาไม่ทันต้องทยอยกันเผาก็มีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเรื่องเจ้าหงทองเจ้าหงทองนี่เป็นแร้งนะนกแร้งที่พ
พระรูปหนึ่งพระผู้

ใหญ่ในจังหวัดในจังหวัดพิจิตรท่านเลี้ยงแร้เลี้ยงอีแร้งเอาไว้ตัวนึงแล้วก็ความที่มันเชื่องมากก็นกเลี้ยงนี่แต่ว่ามันก็ชอบบินไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ท่านก็เลยเอาเศษผ้าผ้าจีวรของพระเก่าๆนั่นแหละเอาเศษผ้าเหลืองเนี่ยผูกคอมันเอาไว้เพื่อให้รู้ว่านี่เป็นนกเลี้ยงแล้วมันเชื่องใครอย่าไปทำร้ายมันก็ท่านตั้งชื่อไว้ว่าไอ้หงทองแต่คืออีแร้งนั่นแหละนะไอ้เจ้าหงทองเนี่ยมันหายไปจากธรรมดามันก็อยู่ที่พิจิตรแต่อยู่ๆมันก็หายไปหายไปเป็นปีท่านก็นึกว่ามันไปคงไปเจออุบัติเหตุหรือใครทำร้ายมันตายแล้วอยู่มาวันหนึ่งท่านมีธุระจากพิจิตรเข้ามากรุงเทพแล้วท่านก็พอคุ้นอยู่กับที่วัดสะเกษท่านก็เลยไปพักค้างที่วัดสะเกษพอมาพักค้างที่วัดสะเกษเข้าก็อย่างที่บอกที่วัดสะเกษกลายเป็นที่ไว้ศพจำนวนมากมีอีแร้งมันก็มากินศพกันที่วัดสะเกษจำนวนมากเหมือนกันเป็นฝูงเลยเพราะเผาไม่ทันนี่มันเกิดในบ้านในเมืองเราอย่างนี้ก็พอดีท่านผ่านไปที่ฝูงอีแร้งกำลังกินเนื้อคนป่วยคนตายจากโรคระบาดนั่นแหละปรากฏว่าไปเจออีแร้งตัวหนึ่งอยู่ในฝูงนั้นผูกคอด้วยผ้าเหลืองด้วยท่านก็ยังไม่แน่ใจมันใช่ไอ้หงทองของท่านหรือเปล่าท่านก็เรียกมันไอ้หงทองพอมันได้ยินเสียงหลวงพ่อมันบินมาหาหลวงพ่อมันหลวงพ่อก็ต้องพังงะเหมือนกันพอกลิ่นศพก็ติดมากับอีแร้งไอ้หงทองท่านด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของเจ้าหงทองที่เกิดโรคระบาดเมื่อครั้งนั่นแหละต้นตรงกลางๆสมัยกรุงเทพของเรานี้เองในช่วงนั้นทั่วประเทศไทยเขาทำอะไรกันพวกเราที่เกิดในภายหลังไม่รู้ทุกจังหวัดในประเทศไทยตามธรรมดาก็จะพระก็ตกเย็นก็จะสวดมนต์เย็นกันทุกวัดแหละแต่ในช่วงโรคระบาดนั้นเป็นโรคระบาดที่เกิดในย่านภาคกลางนี่ภาคอื่นไม่โดนทุกจังหวัดในภาคกลางพอตกเย็นเขาจะสร้างศาลากันเอาไว้นอกตัวเมืองแล้วประชาชนก็มาร่วมกันสวดมนต์ตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าก็ร่วมกันนิมนต์พระมารับบาตรพูดง่ายๆปู่ย่าตาทวดมองว่ายังไงอ๋อโรคระบาดนี้มันมีที่มาที่ไป วิธีแก้ท่านแก้ด้วยทำบุญตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นพระก็มาสวดนำด้วยแล้วประชาชนก็มาสวดพร้อมๆกันจะมีกี่วัดก็ตามทีมาประชาชนที่เป็นสมาชิกของวัดต่างๆก็มาสวดมนต์รวมกันที่ศาลานี้แล้วก็ในต่างจังหวัดโรคระบาดก็ไปไม่ค่อยจะถึงมีที่ต่างจังหวัดมีคนตายเพียงไม่กี่คนที่ตายหนักหนาสาหัสก็อยู่ในกรุงเทพนี้ทำไม

ย่าตายายท่านจึงเช้าตักบาตรแล้วก็ตอนเย็นก็มาสวดมนต์กันไม่ได้วิ่งหาวัคซีนเหมือนคนยุคนี้แล้วโรคมันก็หายไปด้วยท่านทำแค่นี้ถามว่าทำไมท่านทำแค่นี้จึงพอปู่ย่าตาทวดเรางมงายเหรอไม่ได้งมงายไม่งมงายแล้วทำไมไม่วิ่งหาวัคซีนมากลับมาตอนเช้าตักบาตรตอนเย็นสวดมนต์ตรงนี้เองที่เป็นเงื่อนที่อยากจะฝากเอาไว้ให้พวกเรารับทราบภูมิปัญญาของปู่ย่าตาทวดแล้วก็รับทราบถึงความสำคัญของพระไตรปิฎกที่จารึกประวัติศาสตร์ของโลกเอาไว้อย่างดีเยี่ยมในเรื่องของโรคระบาดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรพระองค์ตรัสเอาไว้ถ้าใครอยากรู้ก็หยิบมือถือขึ้นมากดดูก็ได้นั่นแหละอยู่ในปโลกสูตรปอปลาแล้วก็โลกปโลกะสูตรเปิดดูกันละกันพระองค์ตรัสเอาไว้มีอยู่สามท่อนที่หนึ่งเนื่องจากมีคนมาถามว่าคนในโลกนี้มาก่อนนี้หนาแน่นเหลือเกินแต่ว่ามันหายไปไหนหมดคนในอดีตในโลกนี้มีมากจนกระทั่งใช้คำว่าประชาชนมีหนาแน่นราวกับอเวจีมหานรกคือบ้านติดกันติดกันชนิดไก่บินไม่ตกไม่ใช่นกบินไม่ตกนะไก่บินไม่ตกแล้วก็หาคำตอบไม่ได้ว่าอะไรพุทธองค์ก็เลยตอบพราหมณ์ในสมัยโน้นมาหาพระองค์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนถึงหายไปตายไปเยอะแยะพระองค์ก็ตอบบอกก็เนื่องจากโลภนั่นแหละเพราะโลภรอกแรกก็เกิดจากการที่สงครามกันเองตายกันไปเยอะรอกที่สองเกิดจากการทำลายสิ่งแวดล้อมโลภแต่ว่าไม่ได้ไปปล้นใครปล้นธรรมชาติปล้นป่าทรัพยากรมีเท่าไหร่ตามป่าตามเขาใต้ทะเลขุดทำลายกันจนหมดดินฟ้าอากาศได้แปรปรวนแปรปรวนชนิดน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวพายุกระหน่ำกันวุ่นวายเพราะฉะนั้นปลูกอะไรก็ไม่ได้กินคนเลยขาดอาหารตายส่วนระลอกที่สามโรคระบาดตายพระองค์ตอบว่ายังไงในกรณีโรคระบาดตายว่าสาเหตุว่าจากความโลภนี้นี่เองทำให้จากความโลภนี้ทำให้โรคระบาดได้มันเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องกันยังไงในพระไตรปิฎกเขียนเอาไว้อาจจะสั้นสักหน่อยถ้าใครไม่คุ้นก็จะไม่อ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจคือพระองค์ตรัสว่าความที่มนุษย์โลภจัดเพราะฉะนั้นยักษ์มันก็เลยไม่ดูแลยักษ์มันเลยไม่ดูแลอะมนุษย์เมื่อยักษ์ไม่ดูแลอะมนุษย์อะมนุษย์มันก็เลยระบาดแล้วก็คนก็เลยตายตรัสไว้สั้นๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ไม่ค้นพระไตรปิฎกก็จะอ่านแล้วไม่รู้เรื่องก็ถือโอกาสเพื่อยืนยันว่าพระไตรปิฎกของเราทรงคุณค่ามากและยืนยันว่าปู่ย่าตาทวดของเราคราวโรคระบาดดัชนั้นแก้โดยการเช้าตักบาตรเย็นมาสวดมนต์พร้อมๆกันทั้งเมืองอ้อและตั้งใจรัก

ษาศีลด้วยนั่นเป็นวิธีแก้ที่ถูกต้องไม่ใช่มาไล่ฉีดวัคซีนกันยักษ์มันระบาดยักษ์มันปล่อยปละละเลยแล้วโรคไอ้อมนุษย์มันทำให้มนุษย์ตายเนี่ยมันโยงใหญ่กันยังไงฟังให้ชัดยักษ์ก็คือจริงๆแล้วก็คืออดีตมนุษย์เทวดาก็อดีตมนุษย์เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ยักษ์อาจจะเป็นเพื่อนกับเทวดาเนี่ยเมื่อครั้งเป็นมนุษย์อาจจะเป็นเพื่อนสนิทกันอาจจะเป็นพี่น้องที่แสนจะรักกันอาจจะเป็นสามีภรรยาที่แสนจะรักกันแต่ว่าทั้งคู่นี่แหละเวลาทำบุญแล้วใจไม่เหมือนกันคนหนึ่งทำบุญไปก็ปลื้มไปรักษาใจอย่างดีทำบุญไปตักบาตรก็ปลื้มสวดมนต์ก็ปลื้มจะมากวาดลานวัดก็ปลื้มทำบุญอะไรก็ปลื้มหมดแต่ว่าเพื่อนที่มาหรือสามีที่มาด้วยภรรยาที่มาด้วยหรือพี่น้องที่มาด้วยไอ้พวกนี้ทำบุญไปก็โกรธไปด้วยมีด้วยเหรอทำบุญไปก็โกรธไปด้วยมีแม้กับพวกเรานี่ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยด้วยในวัดก็มีมันเป็นยังไงเอาอย่างนี้เอาเมื่อหลวงพ่อบวชใหม่ๆก่อนเมื่อหลวงพ่อบวชใหม่ๆก็มีโยมเข้ามานิมนต์พระที่วัดปากน้ำไปฉันอาหารเช้าที่บ้านเพราะว่าจะทำบุญวันเกิดพระก็ไปกันพระไปสังเก้ารูปพอไปถึงโยมก็นิมนต์ให้พระสวดขณะที่พระสวดมนต์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถวายอาหารเช้านั่นแหละไอ้หลานตัวเล็กๆยังเด็กอยู่มันไม่เห็นขนมที่เตรียมเอาไว้จะถวายพระมันก็เลยจะกินย่าจะกินนมย่าก็บอกไอ้หลานเดี๋ยวสิวะให้พระสวดมนต์เสร็จก่อนไอ้หลานมันก็เงียบเพราะพระสวดมนต์เสร็จนั่นแหละย่าก็รีบประเคนอาหารถวายพระพอสวดมนต์เสร็จพอย่าเริ่มประเคนขนมเริ่มประเคนอาหารเท่านั้นแหละไอ้หลานโวยร้องเลยย่าจะกินขนม ย่าบอกว่าเดี๋ยวดิก็ย่าสัญญาไว้แล้วไงว่าพระสวดมนต์ให้เสร็จก่อนนี่พระก็สวดเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นทำไมย่ายังไม่เอาแม่ขนมแม่มันกินอีกล่ะมันทวงละทำไมมันทวงละก็เห็นย่าเอาอาหารถวายพระเดี๋ยวเอาขนมถวายหมดนะสิมันก็เลยทวงย่าบอกว่าเดี๋ยวก่อนมันก็เลยร้องเลยมันไม่ยอมมันกลัวขนมหมดร้องดิ้นย่าเลยโกรธก็ซัดผัวเขาให้ตีหลานต่อหน้าพระนั่นแหละเดี๋ยวก่อนที่ว่ากูบอกให้รอก่อนก็ย่าบอกว่าพระสวดมนต์เสร็จก็ได้กินไงมันดิ้นเลยย่าก็เลยยิ่งโกรธซัดผัวเขาให้อีกแล้วป้าก็พูดปิยวาจาว่าไงให้พระแดกก่อนที่ว่าแล้วมึงค่อยฉันโอ้พระก็เลยทำกำลังฉันอยู่พระก็เลยทำหน้าปูเลี่ยนให้พระแดกก่อนที่ว่าแล้วมึงค่อยฉัน
หันไปตีหลานซ้ำเข้าไปอีกว่าหลานพูดแล้วมันไม่ฟังก็ยังโชคดีพระท่านก็เรียกโยมอย่าไปตีมันเลยรีบประเคนขนมมาเดี๋ยวนี้พอประเคนเสร็จแล้วพระท่านก็เรียก

นี่คือคำว่าทำบุญไปก็โกรธไปมันก็จะเจอนั่นแหละอีพันนี้ล่ะละโลกไประวังนะจะไปเป็นยักษ์ส่วนพวกเราเนี่ยที่เห็นอยู่บ่อยๆก็เตือนก็พูดแล้วก็พูดได้ไม่ทั่วหน้าวันนี้ถือโอกาสพูดอีกไปโปรยกลีบดาวรวยกันนะไปโปรยไปโปรยคนหนึ่งโปรย โปรยไป ก็ปิติไปสาธุไปโปรยไปก็สาธุ

ธรรมยาตราโปรยด้วยกันแต่ไอ้หนึ่งนั้นเตรียมไปเป็นเทวดาไอ้เนี่ยเตรียมไปเป็นยักษ์โปรยไปก็โกรธไปมันก็เป็นอย่างนี้ยักษ์พวกนี้เองเมื่อลาโลกไปแล้วก็พวกที่ทำบุญด้วยกันนั่นแหละไปเป็นเทวดาเหลียวไปก็เห็นวิมานเขาออกสวยสวยแล้วเขาอยู่อายุยืนด้วยตัวเองบางคนบางยักษ์บางตนก็เป็นได้แค่แบบภูมิเทวาตระเวนอยู่แค่พื้นดินอีกบางคนอีกบางตนก็โน่นก็เป็นได้แค่อยู่ปนกับอากาศเทวาพักพวกไปเป็นเทวดาชั้นไหนๆอายุยืนวิมานสวยๆแต่ตัวเองว่าเป็นยักษ์อยู่แค่ระดับอากาศเทวาอากาศเทวาอยู่ห่างจากพื้นมนุษย์วัดขึ้นไป1โยชน์คือ16กิโลเมตรในรัศมี16กิโลเมตรจากพื้นโลกนี้นั่นแหละไม่ว่ามนุษย์ทำความวุ่นวายอะไรอยู่บนโลกนี้จะเผาขยะจะเผาอะไรล่ะสังเอิ้งสังอ้อยจะเผาขยะไอ้พวกควันไอ้พวกฝุ่นพวกนี้กระทบไปถึงนะปลิวขึ้นไปจนถึงเหมือนกันพวกยักษ์ก็เดือดร้อนเหมือนกันแต่ว่ายักษ์พวกนี้เขาก็พอมีฤทธิ์ที่จะช่วยทำให้มันสงบลงได้ทำให้ฝุ่นทำให้มลอากาศต่างๆเนี่ยพอสงบลงได้ในระดับหนึ่งทีเดียวแต่ว่ายักษ์พวกนี้รวมทั้งภูมิเทวาเราต่างๆเราด้วยพวกนี้ก็ไม่มีกำลังใจจะช่วยดูด้วยทำไมล่ะเพราะพวกนี้ยักษ์พวกนี้ภูมิเทวาพวกนี้ถ้าอยากจะให้เป็นสุขกว่าเดิมอยากจะสุขกว่าเดิมแล้วจะทำไงหนึ่งจะเป็นสุขกว่าเดิมสองอายุจะยืนทำไงถ้ามีใครทำบุญแล้วกรวดน้ำไปให้แล้วเขาก็พลอยได้มีใครทำบุญแล้วกรวดน้ำไปพวกนี้ก็ได้ก็อยู่เป็นสุขขึ้นอายุก็ยาวขึ้นถ้าใครทำอย่างนี้ยักษ์หรือภูมิเทวาต่างๆพวกนี้ก็มีกำลังใจที่จะมาช่วยรักษาบรรยากาศพื้นมนุษย์นี่ให้มันดีถ้าบรรยากาศดีพวกเชื้อโรคชั่วพวกไวรัสต่างๆถ้า

ยู่ทั่วไปนี่แหละแต่ไหนแต่ไรมันก็มีแต่ระบาดไม่ได้เพราะดินฟ้าอากาศไม่เหมาะกับพวกมันแต่เมื่อไรดินฟ้าอากาศแปรปรวนแล้วเหมาะกับพวกมันแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็อาละวาดทันทีจะพวกกาลโรคเหมาะที่จะระบาดมันออกเลยพวกอหิวาเหมาะที่จะระบาดอหิวาออกมาเลยโควิดเหมาะจะระบาดโควิดออกมาเลยมาเลเรียจะควรเหมาะกับมันมันออกมาเลยก็เป็นสภาพที่มนุษย์มองไม่ออกตรองไม่เห็นแต่ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นในสิ่งเหล่านี้เพียงแต่ว่าไอ้คำว่าอมนุษย์ที่ใช้ในพระไตรปิฎกตรงนั้นอ๋อท่านใช้เพราะในสมัยนั้นไม่มีคำว่าไวรัสไม่มีคำว่าแบคทีเรียมันก็เลยท่านก็ใช้กันคำว่าอมนุษย์พวกเรามาภายหลังอ่านแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอะไรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามองไม่เห็นยักษ์เรามองไม่เห็นเทวดาชั้นล่างๆซึ่งเขาจะอายุยืนแล้วก็อยู่เป็นสุขได้มากเพราะมนุษย์เวลาทำบุญก็กรวดน้ำไปให้เขาเมื่อมนุษย์มันโลภจัดแล้วมันก็ไม่ทำบุญหรือบางคน

ได้ทำบุญเมื่อไม่ได้ทำบุญไม่มีการกรวดน้ำเจ้าพวกนี้รอให้คนทำบุญคนกรวดน้ำให้แล้วไม่มีใครทำบุญไม่มีใครกรวดน้ำให้มันก็เลยไม่ดูแลควบคุมไอ้เจ้าอมนุษย์พวกนี้เอาไว้โรคก็เลยระบาดหนักกันขึ้นไปแต่เมื่อรุ่นปู่ย่าตาทวดของเราจะเป็นพระภิกษุในประเทศไหนไหน ท่านเหล่านี้ฝึกมาฝึกสมาธิมามากเข้าใจคำว่าอมนุษย์ที่พูดกันไว้ในพระไตรปิฎกเหมือนกันหมดเลยประเทศพุทธพอโรคระบาดแล้วยังไงยังไงเช้าคนทั้งเมืองก็ตักบาตรและเย็นก็มาสวดมนต์กันแล้วก็แน่นอนนั่นเป็นส่วนละเอียด ส่วนหยาบก็ต้องดูคือทำความสะอาดบ้านเมืองไปด้วยทำความสะอาดจัดระเบียบบ้านเมืองไปด้วยอย่างนี้ก็เลยทำให้ไอ้โรคที่ระบาดมันก็เลยหยุดระบาดก็อยากจะ

วิธีแก้แก้ยังไงก็เติมบุญจะเติมบุญนะเติมยังไงความจริงเรื่องเหล่านี้ทางสายพระนะรู้กันมานานจึงได้ชกชักชวนกันชักชวนกันทำอะไรเราก็ชักชวนในประเทศเมียนมาเพื่อนบ้านเราก็ชักชวนกันมาอย่างเงี้ยทำไรล่ะนั่นแหละตักบาตรพระเป็นหมื่นรูปพันรูปหลายหลายหมื่นรูปตั้งใจทำกันแต่ว่ามันก็ยังไม่ทันมันก็ยังไม่พอในประเทศไทยเราทำกันได้ช่วงหนึ่งก็มีการปฏิวัติในประเทศไทยเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ให้เราตักบาตรไม่ให้เราทำบุญใหญ่ๆอย่างนั้นก็เราก็เลยต้องทนมาเจอกับโควิดอย่างที่มันเป็นแต่ตอนนี้สถานการณ์ในประเทศไทยเราก็ได้รัฐบาลใหม่มาแล้วรัฐบาลก็เรียบร้อยดีเราก็เลยต้องลุกขึ้นมาทำบุญของเราต่อนี่เองและเพื่อให้การทำบุญของเราได้ได้เต็มที่ขึ้นให้ได้บุญกันใหญ่ๆทั้งประเทศขึ้นเราทำยังไงก็นั่นแหละตั้งแต่ปีก่อนโน้นเรารีบทำเท่าที่กำลังของสมาชิกเราไว้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงธรรมเป็นตัวอย่างแล้วในสมัยพุทธกาลที่มานะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจึงต้องมาบอกกับพวกเรานั่นแหละที่หลวงพี่ทั้งหลายที่สัมมนากันวันนี้ที่ชักชวนให้พวกเราไปตามหมู่ญาติในแต่ละอำเภอแต่ละท้องถิ่นของเรานั่นแหละเตรียมตัวทำบุญใหญ่กัน22เมษายนนี้สังฆทานใหญ่ๆในประเทศไทยก็ไม่เคยมีมากขนาดนี้แต่ครั้งนี้เราจะทำกันเพราะฉะนั้นพวกเรานะมีเพื่อนตามเพื่อนมีญาติตามญาติมีครูบาอาจารย์มีผู้มีพระคุณมากน้อยเท่าไหร่ตามท่านมาทำบุญใหญ่กันและแน่นอนก็พูดกันชัดๆอีกละชัดกันตั้งแต่วันที่ทอดกฐิน 5,000 วัดครั้งโน้นแล้วว่ากฐิน 5,000 วัดแล้วเดี๋ยวคงมีติดตามแน่ก็ตามมาแล้วตามอะไรก็30,000 วัด30,000 วัดไปแล้วอันนี้

0: อย่างมากความมีน้ำใจของเขาก็ทำกันประเภทสังคมสงเคราะห์หรืออย่างกะที่เมื่อกี้นี้ที่อ่านพระโอวาทได้ฟังนั่นแหละเหมือน
1: อังกุระเทพบุตรครับ
0: เหมือนอังกุระเทพบุตรละเนื่องจากไม่มีเนื้อนาบุญไม่มีพระพุทธศาสนาทำบุญเป็นหมื่นปีสู้ตักบาตรทัพพีเดียว
1: อินทกะเทพบุตร
0: ของอินทกะเทพบุตรไม่ได้ยังมีพระให้ทำบุญรีบทำบุญกันเถอะลูกเอ้ยมันเป็นจังหวะของเราแล้วหนึ่งเป็นการช่วยตัวเองด้วยคือเก็บบุญข้ามชาติกันสองแล้วก่อนก็เป็นการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไม่ป้องกันไม่ให้ไอ้โรคระบาดป้องกันไม่ให้สงครามมันเกิดร้ายแรงยิ่งกว่าที่มันเป็นอยู่ขณะนี้แต่ว่าจะช่วยให้ไอ้สิ่งเหล่านี้สงบลงเร็วขึ้นแล้วทั้งโลกจะได้อยู่เย็นเป็นสุขขึ้นภาพรวมๆเป็นอย่างนี้จึงต้องถือโอกาสมาขยายความให้เราให้สมกับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสดีที่หลวงพ่อและหมู่คณะที่มาจากเมียนมาได้รับพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของเกจิอาจารย์ของประเทศเมียนมาเอามามอบให้กับที่วัดพระธรรมกายสมเด็จพระสังฆราชท่านมอบมาก็นับว่าเป็นบุญของพวกเราเพราะว่าพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาก็เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาเองนั่นแหละพระองค์ตรัสเอาไว้แล้วว่าไม่ว่าพระองค์จะทรงพระชนอยู่หรือเข้านิพพานแล้วถ้าใครปฏิบัติบูชาท่านก็จะได้บุญเท่ากันเลยเมื่อเป็นอย่างนี้เราได้รับพระบรมสารีริกธาตุก็เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาเองและยังได้พระธาตุของพระเกจิอาจารย์อีกด้วยซึ่งเป็นเครื่องยึด

ประจำวันคือเมื่อถึงคราวประกอบอาชีพก็เลือกประกอบแต่อาชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะแล้วก็ทำบุญทำทานให้ทานรักษาศีลตลอดมาทำประกอบอาชีพสัมมาอาชีวะแล้วก็ยังสั่งสมบุญมาตลอดด้วยนี้เป็นการปฏิบัติธรรมของเราและตลอดเวลามาพวกเราปฏิบัติธรรมทำบุญทำทานกันเมื่อไรไม่อยู่ลำพังคนเดียวชักชวนญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนมาร่วมด้วยก็ทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็งขึ้นนี้ก็เป็นการเผยแผ่ธรรมของเราไปด้วยในตัวและคราใดที่พระศาสนามีภัยเราก็ลุกขึ้นป้องกันภัยให้พระศาสนานี้ก็เป็นปกป้องธรรมของเราตลอดมาเราได้ทำหน้าที่ชาวพุทธครบสี่ประการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมปกป้องธรรมสมกับเป็นลูกพระพุทธเจ้าตัวจริงสมกับเป็นชาวพุทธพันแท้หลวงพ่อขอใช้สิทธิความเป็นลูกพระพุทธเจ้าตัวจริงความเป็นชาวพุทธพันแท้ของพวกเราใช้สิทธิตรงนี้อานราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนปรากฏด้วยพระธรรมกายในอายตนะนิพพานขอใช้สิทธิตรงนี้อานราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบุญบรรพชนของเราปู่ย่าตาทวดของเราบูรพาจารย์ของเราที่ช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาจนกระทั่งมาถึงพวกเรามีพระเดชพระคุณหลวงปู่มีหลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ของพวกเราเป็นต้นและบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราทั้งหลายที่เคียงบ่าเคียงไหลสร้างร่วมกันมาตั้งแต่ชาติแรกที่พวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์จนกระทั่งมาถึงชาตินี้และที่จะเคียงบ่าเคียงไหลสร้างให้มันยิ่งขึ้นไปในภายหน้าให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าด้วยกันให้เป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงชุ่มฉ่ำเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ดวงบุญดวงนี้จงมาสถิตสถาพรอยู่ที่ศูนย์กลางกายของพวกเราอย่างมั่นคงแล้วก็ติดตามคุ้มครองป้องกันตัวของเราด้วยลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อบริวารชนของเราด้วยให้ปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสัพพะอุปัตถวะอันตรายใดๆก็อย่ามาแผ่วผ่านได้เลยให้อายุก็มั่นขวัญก็ยืนจะได้อยู่สร้างบารมีต่อไปอีกนานๆให้บุญดวงนี้ติดตามคุ้มครองป้องกันธุรกิจการงานอาชีพของเราด้วยประเทศชาติบ้านเมืองของเราด้วยให้อยู่เย็นเป็นสุขธุรกิจการงานของเราก็รุ่งเรืองจะได้มีพละกำลังธนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกเอาไว้ดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานๆให้บุญดวงนี้ตามกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์สามารถทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ง่าย
แตกฉานธรรมะทั้ง 80,000

ให้ไปทุกภพทุกชาติตราบใดยังเวียนว่ายสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารในวัฏฏะสงสารต่อไปอีกไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ลงมาเกิดสร้างบารมีปราบมารยุคไหนๆในภายหน้าให้บุญดวงนี้พาเราไปเป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกศิษย์สนิทสนมให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้เราบริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบมารตามท่านเหมือนอย่างกับเป็นเงาตามตัวของท่านไปทุกย่างก้าวและเมื่อถึงวันเกิดในภายหน้าให้บุญดวงนี้พาไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราบมหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญเกิดแล้วให้สามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายระลึกให้เห็นการสร้างบารมีของเราแต่ละชาติละชาติชัดเจนจะได้ไปพัฒนาการสร้างบารมีให้ก้าวกระโดดต่อไปและพร้อมกับการเกิดการระลึกชาติได้ให้บุญดวงนี้แหละไปตามมหาสมบัติจักรพรรดิตักใช้เท่าไรไม่รู้จักพร่องมาบังเกิดกันเราโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือมันไปทุกภพทุกชาติให้มากพอแม้จะเลี้ยงหมู่ญาติตลอดแว่นแคว้นที่ไปเกิดก็เลี้ยงได้มากพอแม้จะเลี้ยงผู้มีศีลมีธรรมตลอดประเทศที่ไปเกิดเลี้ยงได้มากพอที่จะเลี้ยงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระหนุ่มเนน้อยที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดโลกกธาตุที่ไปเกิดก็ขอให้เลี้ยงได้สมใจนึกไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสันติภาพของโลกเกิดจากสันติสุขภายในและสันติสุขภายในก็ต้องเริ่มต้นจากใจที่หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นตำแหน่งแห่งความสุขสมปรารถนาของมนุษย์ทุกคนดังอมตะวาจาของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำที่กล่าวไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเทคนิคการฝึกใจให้หยุดนิ่งนั้นก็มีหลายประการด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นคือการสังเกตอันเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เรามีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีและก้าวหน้าในเรื่องนี้คุณครูเมื่อใหญ่ได้เมตตาอธิบายเรื่องของการสังเกตไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: มันสังเกตอย่านั่งสมาธิโดยไม่สังเกตสังเกตหมายถึงวันนี้นั่งแล้วรู้สึกดีจังเลยสบายจังเลยเราทำอย่างไรให้จำวิธีการเอาไว้ทำอย่างนี้แล้วไม่ฟุ้งไม่ง่วงทำอย่างนี้แล้วมันไม่แคบไม่อึดอัดไม่มึนไม่ซึมไม่ตึงทำอย่างนี้แล้วสบายทำอย่างนี้แล้วเบิกบานทำอย่างนี้นั่งแล้วรู้สึกว่าเวลาหมดไปเร็วเหลือเกินอยากนั่งอยู่นานๆก็สังเกตเอาไว้เราทำอย่างไรจึงได้อย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าภาวิตาภาหุลีกตาทำบ่อยๆทำเนืองๆทำซ้ำๆ

ผู้ชมคะนอกจากนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญยังได้กล่าวไว้ว่าประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักซึ่งคติธรรมอันทรงคุณค่านี้เราจะเห็นได้ว่ามหาปูชนียาจารย์ก็ยังแนะให้เราหมั่นสังเกตนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนมีเหตุมีผลเมื่อเหตุดีผลก็ย่อมดีทำให้ถูกดีถึงดีพอดีจึงจะได้ดีค่ะดังนั้นทุกครั้งที่เราหลับตาหยุดใจพึงสังเกตตามวิธีที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญและหลวงพ่อได้เมตตาชี้บอกไว้เพื่อให้เข้าถึงธรรมะภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริมพริมสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพัน

ทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแต่เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถกพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่ง

ังคับเป็นชั้นชั้นบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเวลัยลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คุกคีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์เข้าไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้ว

ใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้าง

ใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสาตางจะมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตแล้วเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังกับแสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนาน

แล้วจากก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยาบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่ว่าถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตต์เป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตต์ก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายใน

จันทร์ใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกาย

จริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่

0: ยิ่งผ่านกาลเวลายิ่งสุขใส
1: เพิ่มขึ้น
0: และกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไปไรลำบอนอะไรต่างๆเรานั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้

จากเมล็ดเล็กๆเวลามันจะเริ่มเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิด

กลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตรที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรกขาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุ

0: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจับ LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
2: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์

ต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณยุภาบัณฑิตวิทิสกุลและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและก่อนที่เราจะได้ไปร่วมสั่งสมมหาทานบารมีนะคะด้วยการน้อมถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์ค่ะเราก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นได้ทำตามหลักวิชานะคะคือรักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วทั้งหมดค่ะรวมทั้งน้อมอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นช่วยคุมบุญและขอให้ทุกท่านชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานบุญในวันนี้ทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เลือกรับชมได้ตามความต้องการนะคะไอคอนต่างๆที่ปรากฏที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom ค่ะกดเข้าไประบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆอัตโนมัตินะคะเมื่อเข้าไปรับชม

0: แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่าแสดงความคิดเห็นและส่งช่องทางในการติดตามรับชมนี้ไปเชิญชมบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่เราจะได้ไปร่วมสร้างมหาทานบารมีพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะทางรายการก็ได้น้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกนำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวประวัติการสร้างบารมีของพระยสะค่ะซึ่งเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในกาลสมัยของพระพุทธเจ้าสุเมธะพระยสะได้เกิดเป็นพญานาคค่ะซึ่งมีจิตใจนั้นเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอยู่มาวันหนึ่งก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าสุเมธะให้เสด็จมายังที่อยู่ของตนพร้อมด้วยพระสาวกพญานาคพร้อมทั้งบริวารก็ได้ถวายทานและผ้าไตรจีวรแด่พระศาสดาและพระสาวกจากนั้นก็ได้ตั้งจิตปรารถนาขอให้ได้บรรลุอรหัตผลในศาสนาของพระพุทธเจ้าในอนาคตการค่ะ
0: ค่ะพระพุทธเจ้าสุเมธานะคะพระองค์ทรงเห็นด้วยพระญาณว่าความปรารถนาของท่านนั้นสำเร็จได้แน่จึงทรงพยากรณ์ว่าในอีก 30,000 กับข้างหน้าพระพุทธเจ้าโคดมจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเธอจะได้ออกบวชเป็นพระสาวกของพระองค์แล้วจะได้บรรลุอรหัตผลเมื่อพญานาคฟังพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์นะคะก็เกิดความปลื้มปิติสมนัสเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงทำบุญต่อเนื่องตลอดชีวิตจากชาตินั้นนะคะบุญส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในภพภูมิต่างๆมากมายจนมาถึงพุทธบาทการนะคะพุทธุบาทการนะคะของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะในชาตินี้ค่ะพระยสะท่านได้เกิดเป็นบุตรชาวบุตรเศรษฐีชาวเมืองสุทัศนะนะคะแล้วก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้นำเอาแก้ว7ประการไปบูชาต้นกนิกาอันเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้จากชาตินั้นบุญส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ
1: ค่ะจนมาในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะในชาตินี้ค่ะท่านก็มีจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากจึงได้ออกบวชจากชาตินั้นบุญก็ส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆจนกระทั่งมีอยู่ในสมัยหนึ่งค่ะพระยสะท่านได้เกิดเป็นคนเก็บซากศพมีนามว่ายสะโดยร่วมกับเพื่อนอีก54คนเที่ยวเก็บศพไม่มีญาติไปไว้หรือว่าเผาในป่าช้ายสะมานพหนุ่มในชาตินี้นะคะก็ได้เอาเหลาหน้าแทงศพพลิกกลับไปกลับมาทำให้ได้อสุภสัญญานั่นก็คือเห็นความไม่งามแห่งร่างกายเขาก็ได้แสดงแก่สหายทั้ง54คนว่าพวกท่านจงดูศพนี้มีหนังลอกแล้วในที่นั้นๆดุจโคด่างไม่สะอาดเหม็นน่าเกลียดเมื่อพิจารณาตามที่ยสามานพหนุ่มได้เล่าแล้วนะคะก็ได้อสุภสัญญาเช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะนอกจากจะบอกเพื่อนๆแล้วนะคะยสามานพหนุ่มยังกลับไปบอกบิดามารดาแล้วก็ภรรยาด้วยจนบิดามารดาและภรรยารวมถึงสหายทั้งหมดค่ะได้อสุภสัญญาขึ้นมาด้วยคือความพิจารณาถึงความไม่เที่ยงอันเป็นเหตุแห่งความไม่ประมาทค่ะตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาในพุทธกาลนี้แล้วก็ด้วยบุญที่ได้ทำเอาไว้ในหลายๆชาติทำให้ได้มาเกิดในนครพาราณสีเป็นบุตรของเศรษฐีค่ะมีปราสาท3หลังแล้วก็ได้รับการดูแลจากสตรีและดนตรีอย่างดีจนถึงค่ำวันหนึ่งเมื่อยสะกุลบุตรอิ่มเอิบพรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณทั้ง5ได้นอนหลับกอดส่วนผู้บริวารนะคะนอนหลับภายหลังประทีปน้ำมันตามสว่างอยู่ตลอดคืน
1: ค่ะในค่ำคืนนั่นเองนะคะยสะกุลบุตรก็ตื่นก่อนค่ะจึงได้เห็นบริวารของตนนั้นกำลังนอนหลับบางนางมีพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางก็มีตะโพนวางอยู่ที่คอบางนางสยายผมบางนางมีน้ำลายไหลบางนางก็บ่นละเมอประสาทนั้นนะคะก็ปรากฏแก่ยสะกุลบุตรดุจป่าช้าผีดิบทำให้ยสะรู้สึกเบื่อหน่ายค่ะจึงเปล่งอุทานออกมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วก็สวมรองเท้าทองเดินตรงไปทางประตูพระนครไปทางป่าอิสิปตนมฤคทายวันและก็ได้พบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะเลยมีโอกาสได้ฟังธรรมเมื่อจบพระธรรมเทศนายสากุลบุตรก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันต่อมาเมื่อได้ฟังธรรมอีกครั้งนึงนะคะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็ออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาค่ะ
0: ค่ะจากเรื่องราวนะคะของพระยสะเถระที่เราได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้จะ

0: เห็นได้ว่าการที่เรานั้นได้มีโอกาสพิจารณาถึงอสุภสัญญาก็คือพิจารณาถึงความไม่งามแห่งร่างกายดุจดั่งซากศพก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของเราเนี่ยนะคะที่จะเกิดขึ้นทำให้เรามีสติเกิดปัญญาแล้วก็เห็นถึงความจริงของชีวิตได้มากขึ้นที่สำคัญก็ทำให้เรานั้นไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแล้วก็รีบสั่งสมบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะก็เหมือนกับพวกเรานักสร้างบารมีนะคะที่จะทำเช่นบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนผู้ไม่ประมาทค่ะหมั่นสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดนะคะและพวกเราก็เช่นกันค่ะที่จะได้มาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ได้การน้อมถวายภัตตาหารและปัจจยธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์นะคะและที่สำคัญก็น้อมถวายเป็นสังฆทานซึ่งเป็นบุญใหญ่ค่ะแล้วก็อีกสักครู่นะคะพิธีกรรมก็ใกล้จะพร้อมแล้วค่ะขอให้ทุกท่านนั้นรักษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่และจะได้เก็บเกี่ยวบุญใหญ่นี้นะคะตลอดทั้งพิธีกรรมค่ะเราไปร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันเรียนเชิญค่ะ
0: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ

เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสารเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสารเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยาม

0: มาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: วสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: สังฆังสารนังคัจฉามิ
0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัม

0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ

านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกราบคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกราบคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรธัญกรอุทยานินหันธรรมยังพุทธสาภควาโตบุพ

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆารตัง
1: ทีฆารตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ

0: ธุเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันนมยังปินฑปาทาทาตุปฏิกุลปัจเวกนะ

0: ตั้งใจกราบคันอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวะขยาวหัง
1: อาสวะขยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

มีธรรมภาษิตที่ปรากฏในมหาสุทัศนะจริยาความว่าเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละ3ครั้งว่าใครปรารถนาอะไรเราจะให้ในสิ่งนั้นใครหิวกระหายใครต้องการดอกไม้ใครต้องการเครื่องรูปไล้ใครขาดแคลนผ้าสีต่างๆก็จงมารับเอาไปนุ่งห่มใครต้องการร่มกันแดดก็จงมารับเอาไปใครต้องการรองเท้าก็จงมารับเอาไปทานนั้นเราไม่ใช่ตกแต่งไว้ในที่10แห่งหรือในที่100แห่งแต่เราตกแต่งทรัพย์ไว้สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งผู้ยาจกจะมาในเวลากลางวันหรือในเวลากลางคืนก็ตามก็จะได้โภคะตามความปรารถนาพอเต็มมือกลับไปชีวิตเราตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดมาแล้วดำเนินไปจนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายของชีวิตต้องเกี่ยวพันโยกาเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเดิน

นอกจากจะทำให้พระองค์เต็มเปี่ยมด้วยทรัพย์ต่างๆที่กล่าวมาแล้วกำลังทานยังจะแผ่ไปสู่พุทธสาวกสาวิกาที่จะออกบวชตามมาอีกมากมายทำให้เราสาวกไม่ลำบากในเรื่องการแสวงหาบิณฑบาตเพราะฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีจิตใจกว้างใหญ่เหนือมนุษยชาติทั่วไปและทรงมองเห็นการไกลของพระองค์นี่แหละเมื่อมีทรัพย์แล้วก็ไม่ตระหนี่หวงแหนในทรัพย์ได้มุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญทานใครมาขออะไรก็ให้หมดเหมือนดังเรื่องของพระเจ้ามหาสุทัศนะโพธิสัตว์ที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าสู่ลูกๆให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะย้อนไปสมัยที่พระบรมโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเครือหบดีใหญ่วันหนึ่งได้เดินทางก็ไปทำงานในป่าพบเห็นพระเถระรูปหนึ่งนั่งอยู่ใต้โคนไม้ในราวป่าแห่งนั้นมีจิตเริ่มใสศรัทธาในจริยาวัดของท่านจึงคิดที่จะสร้างบรรณศาลาสักหลังหนึ่งไว้ในป่าเพื่อถวายพระเถระเมื่อคิดได้ดังนั้นก็ไม่รอช้าตัดสินใจลงมือสร้างทันทีไม่นานนักก็สำเร็จเป็นบรรณศาลากลางป่าที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญสมณธรรมจากนั้นจึงนิมนต์พระเถระให้รับบรรณศาลาหลังนั้นและได้นิมนต์ท่านให้มารับพระตาหารที่บ้านเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้ยังได้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆมาประดับบรรณศาลาให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นได้ถวายเสื่อลำแพนเตียงตั้งแท่นผิงไฟขุดสระโบกรณีให้ดูร่มรื่นนำทรายมาเกลี่ยทำเป็นทางเดินจงกรมแต่ถวายเครื่องสมณะบริขารต่างๆแก่พระเถระมากมายดูแลอุปถากท่านอย่างดีฝ่ายพระเถระเมื่อได้รับการบำรุงอย่างดีก็ไม่ประมาทมันเจริญสมาธิภาวนาไม่ขาดในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หลังจากที่อุบาสกทำบุญกุศลตลอดชีวิตแล้วมันละโลกไปก็ได้ไปเสวยสุขในเทวโลกมีวิมานสว่างไสวกว่าเหล่าเทวดาทั้งปวงเสวยทิพยสมบัติที่พลั่งพร้อมด้วยบริวารอยู่อย่างนั้นเป็นเวลายาวนานจากนั้นท่านก็ได้จุติเรามาเกิดในเมืองกุสาวดีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัศนะเป็นผู้มีอานุภาพมากร่างพร้อมไปด้วยสมบัติทุกอย่างทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติพร้อมทั้งรัตนะ7ประการแม้ว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะจะได้เสวยสิริราชสมบัติทรงเป็นราชาธิราชที่ยิ่งกว่าราชาทั้งหมดมีฤทธานุภาพมากถึงกันนั้นก็ไม่ประมาททรงอาศัยโอกาสนี้ใช้เกิดประโยชน์ต่อการได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยการสร้างโรงทานหลายร้อยแห่งทั่วชมพูทวีปแล้วให้ราชบุรุษตีกลองป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าท่านทั้งหลายจะมารับเอาสิ่งของตามชอบใจจากโรงทานแห่งนี้เถิดพระบรมศาสดาได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าเมื่อครั้งที่เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทัศนะเสวยราชสมบัติในนครกุสาวดีในสมัยนั้นเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละ3ครั้งว่าใครปรารถนาอะไรเราจะให้สิ่งนั้นใครหิวกระหายใครต้องการดอกไม้ต้องการเครื่องรูปไล้
ใคร

ขาดแคลนผ้าสีต่างๆก็จงมารับเอาไปนุ่งห่มใครต้องการร่มกันแดดเพื่อเดินตามถนนก็จงมารับเอาไปใครต้องการรองเท้าก็จงมาสวมเอาไปเราให้ประกาศอย่างนี้ทั้งเวลาเช้าเวลาเที่ยงและเวลาเย็นทุกวันเราตกแต่งทรัพย์ไว้สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งวันนี้พวกจะมาในเวลากลางวันก็ตามหรือในเวลากลางคืนก็ตามก็ได้โภคะตามความปรารถนากลับไปทุกครั้งเราได้ให้มหาทานตราบกระทั่งสิ้นชีวิตเราไม่เคยทรัพย์ที่ได้ค่าไม่เคยมีการกักตุนไว้เปรียบเสมือนคนไข้ที่กระสับกระส่ายต้องการหายจากโรคร้ายแม้หมอจะเรียกร้องทรัพย์เท่าไหร่ก็ยอมให้ได้เราก็เช่นกันเมื่อรู้อยู่ว่าการบริจาคทานเป็นอุบายเครื่องเปื้องตนและสัตว์โลกทั้งปวงให้พ้นจากภพสามให้พ้นจากโลกคือสังขารทุกข์ทั้งสิ้นได้จึงมาเป็นทานในบริบูรณ์โดยไม่มีเศษเหลือเพื่อยังใจที่บกพร่องให้เต็มเราไม่ได้อะไรไม่ได้หวงแหนได้ทานเพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณชั้นนี้แลพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงขนขวายในการบริจาคทานทุกวันในสมัยนั้นชาวชมพูทวีปไม่ต้องทำมาหากินอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกคนรักษาศีล5ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีการลักขโมยยินดีในคู่ครองตนเองมีวาจาสัตย์พูดแต่คำจริงไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาต่างๆดำรงชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่พระราชาพระราชทานให้พระเจ้ามหาสุทัศนะถวายมหาทานอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานหลายหมื่นปีมีอยู่วันหนึ่งพระองค์เสด็จขึ้นสู่ธรรมปราสาทที่เกิดขึ้นในบุญญาณุภาพของพระองค์ประทับนั่งเหนือราชบัลลังก์ที่ทำด้วยทองคำทรงสมาทานศีล8แล้วทำสมาธิเจริญภาวนาทำลายกามวิตกที่เกิดขึ้นทำฌานอภิญญาให้มันเกิดขึ้นทรงเจริญพรหมวิหารธรรม4ประการอยู่ได้ฌานสมาบัติตลอด 84,000 ปีเมื่อสิ้นอายุขัยของพระองค์แล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเห็นไหมจ๊ะว่าพระโพธิสัตว์ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่เคยว่างเว้นจากการสั่งสมบุญเลยท่านทำความดีทุกรูปแบบดังนั้นพวกเราเองก็ควรดำเนินตามแบบอย่างพระโพธิสัตว์ในการก่อนมันเป็นผู้ให้อยู่เสมอการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์นั้นแม้ทักษิณาทานจะมีไม่มากก็ไม่ต้องกังวลเราจะทำด้วยจิตที่ผ่องใสทำเพื่อต้องการสละความตระหนี่ออกจากใจผลบุญที่เกิดขึ้นก็ยิ่งใหญ่ไพศาลทำไม่ได้ทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายเป็นนักสร้างบารมีพันหรือวัด

ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้มีมโนปณิธานที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไปสู่ที่สุดแห่งธรรมต่อสายกำลังบุญบารมีของทุกๆคนมาช่วยกันและต้องทำการไปเป็นทีมชนิดที่ไม่มีใครล้ำหน้าไม่มีใครน้อยหน้าแต่เราจะไปกันพร้อมหน้า

หัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ให้ทุกลมหายใจของเราน่ะเป็นใบเพื่อการสร้างบารมีไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขพร้อมเสมอต่อการสร้างบารมีในทุกรูปแบบจึงจะสามารถสร้างบารมีตามติดท่านไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

น้ำตกลือเรื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันดีอัญมณีมากเหลือเสือจันทบูรณ์ทวีคูณเหตุอัศจรรย์ภายใต้สโลแกนกิฟเก๋ยูเรกาท่อนหลังสุดนี้ลูกนำประสบการณ์ตรงของตัวเองมาต่อท้ายให้เข้ากับคำขวัญประจำจังหวัดบ้านเกิดจันทบุรีทั้งนี้พระลูกประสบเหตุอัศจรรย์มากมากหลายที่ศาสตร์ใดๆก็อธิบายไม่ได้จึงส่งเรื่องมาขอพึ่งคำอธิบายจากพุทธศาสตร์ย้อนรายอดีตไปตอนที่ลูกอายุ10ปีคือ1วันพระจันทร์เป็นใจคือ1คือ15ค่ำพ่อน่ะชวนแม่ไปดูภาพยนตร์ข้างนอกรอให้ตัวลูกนอนเฝ้าบ้านอยู่หลับได้ไม่นานเท่าไหร่ก็แว่วเสียงดนตรีไทยดนตรีไทยเนี่ยโหมโรงจากที่ไกลอ๋อแล้วก็ค่อยเคลื่อนเลื่อนเข้ามาใกล้มีดนตรีไทยบรรเลงขับกล่อมด้วยนะแล้วก็มาดังกึกก้องอยู่ที่หน้าบ้านลูกนี่แหละเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่มาพร้อมกับดนตรีและกวีบทใหม่ปลุกลูกให้ตื่นจากภวังออกเดินเลยกำลังหลับๆอยู่ในตื่นขึ้นมาเพื่อสืบเสาะเบาะแสหาถึงที่มาของเสียงดนตรีนั้นครั้นลุกไปดูที่หน้าต่างก็ต้องตะลึงงันกับภาพที่เห็นมันเหมือนกับเด็ก10ขวบใช่ไหมเหมือนกับก้าวเข้าไปสู่โลกแห่งความเพ้อฝันทุ่งหญ้าเขียวขจีสดใสงดงามสะพรั่งไปทั้งแผ่นดินแถมมีปรากฏการณ์สุดประหลาดชาติพันธุ์คือมีคาราบาวเผือกควายเผือกตัวใหญ่สองเท่าของคาราบาวธรรมดาโอ้โหคาธรรมดาก็ใหญ่แล้วนะแต่สองเท่ามันช้างแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็มีกระแขวนคอผิวพรรณสวยสง่างามมากเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแขวนที่คอนะเป็นภาพคล้ายกับเสียงดนตรีไทยที่ไพเราะคล้ายกับมนต์จะกดให้ลูกต้องยืนมองจนเคลิ้มอย่าลืมว่าเธอตอนนั้นเธออายุ10ขวบนะจ๊ะแล้วก็เพื่อจะมองให้ชัดจะต้องทำไงขยี้ตาภาพก็ไม่หายแต่กลับเห็นยิ่งไปกว่านั้นอีกหนักเข้าไปแล้วสิคือเห็นร่างเทพบุตรสุดหล่อยังกระชลอมาจากสวรรค์อยู่ในตัวคาราบาวเผือกอยู่ในตัวแล้วนั่งข้างบนเนอะชัดเจนมากราวกับพระเอกค่อยๆเลื่อนกันมาใกล้เลื่อนกันมาใกล้อีกลูกจึงอธิษฐานไปว่าขอให้ได้เขามาเป็นพระเอกในดวงใจด้วยเถิดโอ้ขณะกำลังอธิษฐานอยู่นั้นจังหวะนั้นก็พอดีพ่อกับแม่กลับมาพอดีแม่ลูกจึงรีบชวนให้มาดูแต่ว่าภาพทุกอย่างกลับอันตรธานไปอย่างไรล่องลอยพ่อจึงบอกว่าตาฝาดหาว่าลูกตาฝาดต่อมาภายหลังเมื่อลูกแตกเนื้อสาดังเพี้ยโอ้ก็ได้พบพระเอกคนนั้นอีกครั้งดังเทวดาเล่นกลหน้าตาเขาประดุจเทพบุตรในคาราบาวเผือกจริงๆเห็นแล้วจะรอช้าอยู่ใหญ่ลูกจึงทำคำอธิษฐานได้เป็น

ด้วยการมอบดวงใจน้อยๆให้เขาดูแลในฐานะเทพบุตรคนข้างกายลูกถ้าจากตอนที่เห็นคาราบาวเผือกต่อมาอีก4ปีก็ต้องเผชิญหน้าท้าทายกับสิ่งลึกลับอีกครั้งหนึ่งคือลูกย้ายเข้ามาอยู่ที่เขาคิจกูฏค่ำคืนเดินหงายขณะกำลังกรีดยางท่ามกลางสายลมพัดโชยใบไม้ไหวเอ็นอยู่ก็มีเสียงเหมือนม้าตอนแรกคาราบาวนี่ม้าใหม่แล้ว

อยู่ก็มีเสียงเหมือนม้าตอนแรกคาราบาวนี่ม้าใหม่แล้ววิ่งกรุบๆแว่วมาไม่นานก็มีสัตว์รูปร่างคล้ายม้าแต่หูสั้นกว่าวิ่งตรงมาหยุดตรงที่ลูกยืนอยู่ตัวนั้นมันใหญ่มากลักษณะสวยสวยสวยงามผิวหนังเรียบสีน้ำตาลอ่อนสภาพก็วิ่งกลับไปกลับมาแล้วก็วิ่งหายไปคืนที่สองก็มาอีกแต่คืนที่สามนี้เวรวักไม่ได้มาคืนที่สี่มาอีกลูกจึงถามไปว่าไปไหนมาเขามองลูกเหมือนจะบอกลาแล้วก็วิ่งหายไปแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรจากนั้นลูกก็ไม่ได้พบเขาอีกเลยมันก็เป็นความลึกลับสำหรับลูกก็ไปถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่าสัตว์ที่เห็นนั่นน่ะเขาเรียกว่าควานควานอีกคืนหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงเช่นกัน

ขึ้นมองไปทางทิศตะวันตกก็ต้องตะลึงกับภาพที่เห็นมันเป็นดวงกลมใหญ่กว่าพระจันทร์สีเหลืองนวลเย็นตาแวดล้อมไปด้วยสีสันอัญมณีที่เจิดจรัสเป็นพิเศษค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าช้ามีลูกๆเป็นดวงบริวารตามเป็นแถวยาวเหมือนกับดาวหางสาดส่องแสงสวยงามอรยิบอรยับวับ

ลอยก็พาลูกพลอยย้ายที่อยู่เขาจะไม่อยู่กับที่ถ้ามีคนไปรบกวนเขาคือขุดหาพลอยเขาก็จะหนีไปอยู่ที่สงบและปลอดภัยมันคงจะไปนั่งผลิตพลอยเลยกระทั่งเมื่อได้แต่งงานและย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านสามีลูกเนี่ย

ยังสร้างบุญไม่เต็มที่เพราะว่าสามีนี่แหละใส่เกียร์ถอยหลังอยู่ไม่เดินหน้าไปพร้อมกับลูกกระทั่งลูกก็ต้องคอยเชียร์คอยชมให้เขามาบวชแล้วเขาก็ได้มาบวชที่วัดก็แสดงเขาก็รักตัวเองเหมือนกันนะเนี่ย

แล้วก็พาไปที่โต๊ะเครื่องแป้งโบราณมีหรือเปล่าจ๊ะมีนะแล้วก็พูดว่าเธอลองนั่งบนหีบใบนี้แล้วมือแตะไปที่กรอบกระจกดูสิเออคนฝากเรื่องสั่งให้บอกเธออย่างเนี้ยแล้วผมก็ได้มาบอกเธอนี่แหละลูกจึงนั่งลงบนหีบแล้วก็ค่อยๆยื่นมือไปแตะกรอบกระจกสูดหายใจลึกๆลับตาทำใจนิ่งๆครู่เดียวก็มีลมแรงผ่านกรอบกระจกเรื่องยักษ์จะไปกันใหญ่แล้วแล่นมาตามนิ้วมาที่แขนรู้สึกกรอบกระจกจะมีพลังเงียบเฉียบขาดมาดึงเอาไว้โอ้โหแล้วเธอเห็นอะไรแปลกๆดีนะพลังเงียบเฉียบขาดมาดึงเอาไว้ต้องดึงมือออกแรงจึงหลุดไม่งั้นเหมือนดึงดูดไว้ต้องกระชากมาแล้วเขาก็บอกว่าจะพาไปพบใครคนหนึ่งเขาคือใครเขาคอยเธออยู่ถ้าเธอเห็นจะต้องดีใจจนร้องไห้ทีละคือเขาคนที่บอกนั่นแหละเขาก็พาลูกเดินลงบันไดไปที่ศาลหลังเล็กๆคล้ายบ้านเรือนไทย แล้วก็บอกลูกว่าเธอลองเข้าไปดูรูปเจ้าของศาลสิเธอรู้จักดีพอลูกเห็นรูปนั้นเท่านั้นแหละน้ำตาไหลถูกต้องจ้ะน้ำตาความปิติตื้นตันเอ่อล้นเต็มดวงตาทั้งที่ก็ไม่รู้จักกันมาก่อนอะไรจะขนาดนั้นนะเหมือนได้เจอคนที่รู้จักที่พลัดพรากจากกันมานานเจ้าของภาพที่ลูกเห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้ออระบายด้วยรูปไม้ค่ะกล้าวผมไว้ด้านหลังแต่ดวงตากลับอับแสงโรยลาเขายังบอกอีกว่าลูกเป็นน้องสาวของพระนางผู้มีรูปในศาลนั้นแต่ลูกไม่อาจจะปักใจเชื่อได้วันต่อมาลูกพบผู้ชายคนนั้นที่เรือนไทยอีกเขาบอกที่มาของเรื่องว่าเขานั่งสมาธิเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวในชุดสบายเฉียงแบบไทยโบราณเธอคอยเฝ้าเรือนไทยอยู่ยังไม่อาจไปจากที่นี่ได้เธอเป็นผู้ขอร้องให้เขาช่วยติดต่อเจ้านายของเธอที่มาปฏิบัติธรรมรุ่นนี้เจ้านายของเธอคือตัวลูกนั่นเองหนักเข้าไปอีกแล้วเนี่ยคืนสุดท้ายก่อนที่จะล่ำลาสวนบัวตอนนั้นประมาณ4 ทุ่มกว่าก่อนนอนขณะเคลิ้มพลันก็แว่วเสียงพายุพัดแรงมากได้ยินเสียงฝนตกอึงขนึงตอนนั้นก็มีพลังดึงตัวลูกให้เดินไปที่เรือนไทยบอกให้เป็นนอนที่โน้นที่นี่ไม่ใช่บ้านเจ้าบ้านเจ้าอยู่ที่เรือนไทยลูกก็ตอบว่าจะไปได้อย่างไรล่ะเราอยู่กันคนละภพแล้วนะหนักขึ้นอีกนะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องเดินทางกลับนะเราคงจะต้องร่ำลากันแล้วแหละลูกจึงกำผ้าปูที่นอนยึดไว้ร้องเรียกให้เพื่อนๆช่วยทุกคนตื่นขึ้นแล้วก็ช่วยกันปลอบพี่คนหนึ่งถอดรองเท้าให้ลูกร้องครอแล้วก็บอกให้ไปนั่งสมาธิสักพักหนึ่งก็หลับสบายพี่เจ้าของพระเล่าภายหลังว่าหลังจากลูกหลับไปแล้วมีบางสิ่งในตัวลูกยังไม่หลับหนักขวีก เธอได้ยินแต่เสียงร้องไห้ค่ำครวญดังออกมาทั้งคืน อีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่พนาวัดเอาละใครนั่งที่พนาวัดเตรียมไว้ดีทุกครั้งที่ลูกนั่งสมาธิจะมีของแหลมๆเล็กๆ เหมือนเข็มแทงนับหมื่นนับแสนเล่มเจ็บปวดมากต่อมาขาก็ปวดเหมือนกระดูกจะแตกกายท่อล่างสั่นบังคับไม่ได้เป็นชนิดตลอดการอบรมกลับมาบ้านก็สวดมนต์ไม่ได้เพราะปวดนั่งสมาธิก็ถูกดึงขาบางครั้งก็ถูกจับหันรอบเธอมีเรื่องประหลาดนะเป็นชนิดราวเดือนเศษเช้าวันหนึ่งยืนอยู่ดีๆเขาก็ดึงขาจะให้ล้ม

ไม่รู้ใครนะทนไม่ไหวจึงให้สามีเขียนหนังสือมากราบเรียนหลวงพ่อแล้วต่อมาไม่นานอาการที่พ่อก็หายไปคุณตาเสียชีวิตเมื่ออายุได้75ปีแต่ฟื้นกลับมาในวันเดียวกันถ้าเราว่ามีคนพาไปแล้วเขาก็พามาส่งให้มาอยู่ต่ออีก7ปีไปคุณตาทำธุระให้โดยคุณตาตั้งอยู่ในบริเวณที่เขาทำไว้เป็นวงกลมมีรัศมีครอบคลุมเฉพาะภายในเขตที่เขากำหนดเท่านั้นห้ามออกไปนอกเขตโดยเด็ดขาดต่อมาคุณตาก็เสียชีวิตตอนอายุ82ปีครบ7ปีที่บอกพอดีคำถาม ทำไมลูกจึงเห็นคาราบาเผือกและเทพบุตรและเทพบุตรนั้นคือสามีของลูกจริงไหมสัตว์ที่เรียกว่าควานนั้นมีจริงไหมเกี่ยวข้องอย่างไรกับตัวลูกและเขามาหาลูกเพื่ออะไรแม่พลอยที่ลูกเห็นนั่นคืออะไรมีอัญมณีล้อมรอบมีลูกๆติดตามและย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆเป็นเรื่องจริงไหมและเหตุใดลูกจึงเห็นเขาได้และเหตุใดเมืองจันทบุรีจึงมีพลอยมากมายกว่าที่อื่นเกี่ยวข้องกับแม่พลอยหรือไม่อย่างไรอัญมณีอื่นเช่นเพชรมีแม่เพชรหรือไม่อย่างไรเงาขาวๆที่ออกมาจากจมูกตอนลูกคิดนั่งสมาธิฆ่าตัวตายคืออะไรที่โล่งกว้างเบาสบายที่เขาพาไปคือที่ใดแล้วถ้าลูกไปต่อจะตายหรือไม่ผลบุญอะไรที่ช่วยลูกคิดจะตายโดยวิธีนั่งสมาธิเป็นบุญเหมือนกันเนาะทำไมลูกจึงรู้สึกคุ้นเคยกับเรือนไทยหลังใหญ่ที่สวนบัวเงาดำเป็นใครในเรือนที่เห็นทำไมกลาวกระจกโบราณจึงมีพลังลูกเกี่ยวข้องกับพระนางที่อยู่ในศาลอย่างไรเอาไปรูปพระนางเลยจ้าสิลูกเป็นเจ้านางของวิญญาณสาวผมยาวเรือนซึ่งมาบอกผู้ชายคนนั้นในสมาธิจริงหรือไม่คืนสุดท้ายใครมาดึงตัวลูกให้ไปที่เรือนไทยโอ้เยอะแยะเลยนะทำไมต้องพาลูกไปเอาละถ้าลูกไปแล้วจะเป็นอย่างไรแล้วเสียงร้องไห้ที่พี่ๆข้างๆได้ยินลูกตอนที่ภายหลังลูกหลับไปแล้วคือเสียงอะไรอาการเจ็บปวดมันมีเข็มนับหมื่นมาทิ่มแทงรบกวนลูกช่วงนั่งสมาธิที่ภาวนาวัดคืออะไรเขาตามกลับมาก่อกวนที่บ้านคอยจับหมุนดึงขาจะล้มใช่หรือไม่แล้วทำไมต้องมาก่อกวนลูกคะและเหตุใดการปวดจึงหายได้หลังจากที่หลวงพ่อแนะนำอยู่คะแล้วคุณตาตายแล้วฟื้นได้เพราะอะไรมีใครใช่คุณตามาทำธุระจริงไหมและเป็นธุระอะไรทำไมต้องอยู่ในเขตควบคุมของเขาเท่านั้นแล้วพอครบ7ปีเขามารับคุณตาไปใช่หรือไม่แล้วคุณตาตายแล้วไปไหนโอ้อานเลยนี่นะลูกกับสามีเป็นเนื้อคู่กันมากี่ชาติหรือว่าเป็นชาติแรกคะตัวลูกและสามีใครสร้างบารมีร่วมกันกับหลวงพ่อและหมู่คณะกันมาอย่างไรมีโอกาสกลับดุสิตบุรีหรือไม่คะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกเห็นคาราบาเผือกและเทพบุตรตอนอายุ10ขวบตอนหลับได้ไม่นานนั้นก็เป็นความฝันแบบเด็กๆเป็นตัวเป็นตะดูคล้ายความจริงก็อย่าไปเป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่เกิดประโยชน์อันใดจ้ะควานที่ลูกเห็นขณะกำลังกรีดยางอยู่นั้นคือม้าที่หลุดออกมาวิ่งแถวนั้นแต่เนื่องจากเวลาที่ลูกเห็นนั้นเป็นเวลาคึบครือคึบครือกลางคืนแม้เดินยังหงายก็ตามก็สามารถทำให้เห็นเป็นอย่างนั้นไปได้ดวงกลมใหญ่ที่ลูกเห็นตอนเช้ามืดทางทิศตะวันตกนั้นก็เป็นภาพลวงตาที่ดวงที่ค่อยๆคืนละสาดแสงไปทางด้านนั้นทำให้เห็นเป็นภาพอย่างนั้นจ้ะส่วนพลอยนั้นน่ะก็มีทั่วๆไปแหละบางแห่งก็มากบางแห่งก็น้อยเป็นทรัพยากรธรรมชาติทั่วไป

คล้ายหินน่ะเป็นหินนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นหินที่มีค่ากว่าหินทั่วไปเท่านั้นแหละที่หายากกว่าหินทั่วไปพลอยนี่มันก็มีทั่วโลกอ่ะนะทุกคนทุกแห่งมีมากมีน้อยมีแสงมบแป๊บเป็นหินมีค่าก็เลยทำให้คนเนี่ยอยากจะได้มันแค่มบเป็นแมพแค่นั้นเองนะแม่เพชรแม่พลอยก็เป็นเพียงตำนานๆเลยเหนียวนะที่เล่าขานี่มานานจ้ะเงาขาที่ออกจากจมูกตอนที่ลูกคิดนั่งสมาธิฆ่าตัวตายนั้นก็เป็นนิมิตชนิดหนึ่งในช่วงที่จิตเป็นสมาธิในระดับแรกที่เห็นลมหายใจของตัวเองจ้ะที่โล่งกว้างเบาสบายก็คืออาการของสมาธิระดับหนึ่งจ้ะไม่มีใครพาใครไปถ้าไม่หมดอายุใครถ้าไม่หมดอายุใครก็ไม่ตายแม้นั่งต่อไปก็ตามนั่งสมาธิต่อไปก็ไม่ตายยกเว้นหมดอายุไขอีกถ้าไม่มีกรรมที่เคยฆ่าตัวตายก็ไม่ตายแต่มีบุญที่เคยทำมากับหมู่คณะบันดาลให้นั่งสมาธิจึงดับความฟุ้งซ่านที่มีความกลุ้มอยู่ได้ตัวลูกรู้สึกคุ้นกับนี่ห้าแล้วไปแล้วสี่คุ้นเคยกับเรือนไทยอ่ะหลังใหญ่ที่สวนบัวและเรื่องตำนานต่างๆเพราะในอดีตมีความชอบฟังเรื่องราวที่เล่าขานเป็นตำนานหรือนิยายที่เขาแต่งผูกเป็นเรื่องทำให้ฝังใจติดข้ามชาติมาเป็นนิสัยปัจจุบันคือพบชาติในอดีตชอบฟังอย่างนี้มันฝังใจมาเนี่ยแล้วต่อมาปัจจุบันฟังนิยายปรัมปราตั้งแต่เด็กที่ผู้ใหญ่ไล่ฟังก็เลยเป็นตุเป็นตาไปเห็นอะไรก็เป็นเรื่องเป็นราวหรือมีเชื้อดึงดูดคนที่มีอัธยาศัยข้ามชาติคล้ายกันเข้ามาใกล้มันดูดก็พวกมีเชื้อชนิดเดียวกันรวมทั้งมักเจอพวกที่เคยฝึกสมาธินอกตัวนอกตัวก็จะเห็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดทำให้เห็นนิมิตเลื่อนลอยเป็นตุเป็นตะมาเล่าให้ฟังจ้ะแล้วก็เลยผูกเรื่องโยงกันไปซึ่งทำให้เสียเวลาทำความเพียรที่จะแสวงหาพระรัตนตรัยภายในตัวจ้ะเนี่ยเพราะมัวจะไปสนใจจะพ่อจะแม่อะไรก็ไปสาบแย่นี่นะถ้าไม่หักดิบถ้าลูกไม่หักดิบเชื่อเรื่องเหล่านี้ต่อไปก็จะทำให้มีเชื้อเละเทอะทำให้มักจะเห็นของอะไรนี่เพี้ยนไปเรื่อยๆจ้ะดีที่สุดคือเลิกเถอะหักดิบถูกต้องจ้ะอาการเจ็บปวดเหมือนมีเข็มไม่หมื่นเล่มมารบกวนทิ่มแทงช่วงนั่งสมาธิที่สวนมนาวัดนั้นก็เชื้อเก่าที่ข้ามชาติที่เคยนับถือไสยเวทมาแล้วทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆเช่นนั้นซึ่งความจริงมันก็ไม่มีอะไรแต่พอเราคิดเป็นจริงมีจังมันก็เลยดูเหมือนมีตัวมีตนนี่นะแต่ว่าเมื่อลูกหันกลับมาสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยก็หลุดจากอุปทานความผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นความรู้สึกนั้นก็หายไปจ้ะก็แค่นี้เองเนี่ยคุณตาตายแล้วฟื้นเพราะท่านแค่สลบยังไม่ตายจริงแล้วท่านก็ฝันไปเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งบังเอิญเวลา7ปีมาพ้องกันกับที่ท่านหมดอายุขัยพอดีเสียชีวิตอีกทั้งจิตไปยึดถือว่าจะต้องตายเมื่อครบ7ปีก็เหมือนกับตั้งหังตัวเองให้เป็นอย่างนั้นจ้ะนี่นะจ๊ะคุณตายเอาคุณตาตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วๆไปแต่มีบ้านที่อยู่อาศัยมีอาหารมีเสื้อผ้าอยู่ในระดับพอมีพอกินเนี่ยนี่ไม่ชอบรวยอย่างเงี้ย

ได้รับบุญที่ผู้มีชีวิตอุทิศไปให้บ้างเนี่ยก็มีสภาพที่ดีขึ้นมาบ้างหน่อยหนึ่งจ้ะตัวลูกและสามีก็เป็นคู่บุญสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์ยังไม่สม่ำเสมอดังนั้นจึงทำให้บางชาติก็รวยบางชาติก็ไม่รวยจ้ะชาตินี้ก็ต้องรีบแก้ไขให้ทำบุญให้สม่ำเสมอแล้วก็ยึดแต่พระรัตนตรัยเท่านั้นเป็นที่พึ่งชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติวิทยุสิบบุรีวงมนต์วิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20สูนสาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081 405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061 539 5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตร

ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นที่ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพื่อรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรห่างห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

ถวายปัจจัยสี่และยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัยสี่คือกัลยาณมิตรอนันตยาเฉินและกัลยาณมิตรวิภาวดีวโรรสท่านธรรมยังพุทธสาภควโตบุพพาคณมการังกาโรอามาเซ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จะตุปัจจยาทีนี้
1: จะตุปัจจยาทีนี
0: ้สัพปริวารานิ
1: สัพปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: สังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จะตุปัจจยาทีนี้
1: จะตุปัจจยาทีนี
0: ้สัพปริวารานิ
1: สัพปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีคารตัง
1: ทีคารตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจัก
1: นิพพานายะจัก
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องทยธรรม
1: เครื่องทยธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริ

0: ทรงรับ
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคคือกัลยาณมิตรปณิตาอยู่กิมและกัลยาณมิตรอรสีโชคโภคาสมบัติเรียนเชิญครับ
3: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
3: ทิรานะเพสะชานิ
0: พัดชานิ
3: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
3: พิขุสังคสะ
0: พิขุสังคสะ
3: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
3: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
3: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
3: อิมานิ
0: อิมานิ
3: กิรานะเพสัชานิ
0: กิรานะเพสัชานิ
3: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
3: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
3: อัมหากัง
0: อัมหากัง
3: ทีคารตัง
0: ทีคารตัง
3: หิตายะ
0: หิตายะ
3: สุขายะ
0: สุขายะ
3: นิพานายะจะ
0: นิพานายะจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
4: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
0: จงรับ
4: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
4: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปจะเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ขอเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านได้น้อมถวายดอกไม้และผ้าไตรเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลมาถวายคีลานเภสัชและถวายพระทหาร

เป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะท่านธนบดีทั้งหลายมีความจริงประการหนึ่งที่บัณฑิตในการก่อนรู้ชัดแต่ปุถุชนทั้งหลายมักมองข้ามไปตลอดชีวิตนั่นคือทรัพย์สมบัติทั้งปวงในโลกนี้ไม่มีแม้แต่สิ่งเดียวที่บุคคลจะนำติดตัวไปได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองอสังหาริมทรัพย์ยศถาบรรดาศักดิ์หรือบุคคลที่รักยิ่งกว่าสิ่งใดเมื่อถึงวาระสุดท้ายมาถึงต้องทิ้งไว้ทั้งหมดแม้แต่สรีระของตนเองก็ยังนำไปไม่ได้พระบรมศาสดาทรงแสดงอุปมาไว้ว่าชีวิตของมนุษย์นั้นเปรียบประดุจเรือนที่กำลังถูกไฟเพลิงไหม้เพลิงสามประการคือความแก่ความเจ็บและความตายกำลังเผาไหม้อยู่ทุกขณะคืบคลานเข้ามาใกล้ทุกวันโดยที่เราแทบไม่รู้สึกตัวเมื่อเรือนถูกไฟไหม้เจ้าของบ้านที่ฉลาดย่อมนำสิ่งของมีค่าออกจากเรือนก่อนภาชนะใดที่นำออกได้ทันภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เจ้าของสิ่งใดที่ยังคงค้างอยู่ในเรือนก็ย่อมมอดไหม้ไปพร้อมกับเปลวเพลิงท่านธนบดีทั้งหลายทรัพย์ที่ยังไม่ได้นำออกย่อมเป็นเหยื่อของภัยทั้งปวงโจรอาจขโมยไปไฟอาจเผาผลาญน้ำอาจพัดพาและภัยพิบัติทางเศรษฐกิจอาจคุกคามได้โดยไม่ทันตั้งตัวแต่ทรัพย์ที่ให้แล้วเชื่อว่านำออกดีแล้วทรัพย์นั้นได้แปรเปลี่ยนสภาพกลายเป็นอริยทรัพย์ที่ไม่มีไฟใดเผาได้ไม่มีโจรใดขโมยได้ไม่มีการเวลาใดพรากได้และจะติดตามท่านไปทุกภพทุกชาติด้วยเหตุนี้ผู้มีปัญญาจึงมันให้ทานอยู่เป็นนิดเพราะรู้แจ้งว่าทานนี้จะเป็นเสบียงและเป็นที่พึ่ง

และพระนิพพานคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวง

0: ารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คุณนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้กระทำไว้ดีแล้วในอดีตและที่ได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายพร้อมทั้งครอบครัวจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพทุกข์สัพโศกสัพโรคสัพภัยอุปัทวะอันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งไปด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำเร็จที่ผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะถาวาริวาหาปุราภาริปุเรนติสหครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพ

0: เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญด้วยกันในวันนี้ด้วยนะคะ
3: สาธุ
4: ซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะในการถวายภัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์นะคะติดตามรับชมค่ะผ่านทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ที่เดียวจบนะคะครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงคุณผู้ชมเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็จะพบเจอกับไอคอนช่องทางการติดตามรับชมต่างๆกดไปที่ช่องทางที่เราสะดวกการรับชมค่ะเมื่อกดไปแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นหรือว่าส่งข้อความส่งช่องทางในการติดตามรับชมดีๆแบบนี้ไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
2: ค่ะรวมถึงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลข0971696455และ0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญผ่านทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทย

0: ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่152-120-2087ค่ะหรือว่าสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ที่ donate.dkcement.org และอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางไลน์ที่ line@dhammakaya ค่ะ
1: ค่ะสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณยุภาบัณฑิตทิสกุลดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์และคฤหัสถ์จากวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูรัฐมหาราตระประเทศอินเดียเข้ารับการอบรมหลักสูตรความดีสากลหรือ UG5 ณวัดพระธรรมกายเพื่อมุ่งหวังนำองค์ความรู้ไปพัฒนาคนให้เป็นคนดีและพัฒนาวัดให้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อย่างยั่งยืนเมื่อเร็วๆนี้คณะกรรมการวัดพุทธสันติวันธรรมชัยนำโดยพระกิติพงษ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยพร้อมด้วยคุณสัญชัยปาทินกรรมการจัดการทรัพย์สินพุทธสภาอินเดียและคณะได้เข้ารับการฟังบรรยายธรรมจากหลวงพ่อทัตตาชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในหัวข้อความดีสากล5ประการหรือ UG5 และการสร้างวัดให้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่คณะผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมากเพราะหลักธรรมดังกล่าวสามารถนำไปปฏิบัติจริงและเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทำให้ตระหนักว่าการเรียนรู้ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริงนั้นเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งย้อนกลับไปเมื่อ15ปีก่อนคณะกรรมการชุดนี้ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วจนเกิดความศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนาและมีความมุ่งมั่นที่จะขยายงานพระศาสนาให้กว้างไกลจึงได้ดำเนินการประสานงานขอสร้างวัดกับทางรัฐบาลอินเดียจนสำเร็จและได้รับนามว่าวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมื่อดำเนินการสร้างวัดเสร็จสิ้นได้ขอความอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกายโดยรำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ตั้งใจเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกวัดพระธรรมกายจึงได้ส่งผู้แทนคือพระกิติพงษ์เหมวังโสไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเพื่อเป็นผู้นำในการสร้างบารมีและดำเนินโครงการต่างๆเช่นเดียวกับทางวัดพระธรรมกายด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวัดควบคู่ไปกับการสร้างคนจึงได้เดินทางมาศึกษาดูงานและเรียนรู้หลักสูตรการบริหารจัดการวัดให้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์และการปลูกฝังนิสัยผ่านหลัก UG5 เพื่อสร้างต้นบุญต้นแบบในการขยายงานพระพุทธศาสนาให้แบ่งบานในชุมชนต่อไปจึงนับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่างองค์กรพุทธจากประเทศอินเดียและประเทศไทยในการร่วมกันทำรงรักษาและสืบสานความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปอย่างมั่นคง
1: เมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยท่านได้เมตตาส่งคณะทำงานจากวัดพระธรรมกายเนี่ยไปอบรมองค์การอุบาสกอุบาสิกาแก้ว500ท่านโดยในชุดอบรมของใน500ท่านเนี่ยก็มีคณะ

มาด้วยงบประมาณของรัฐบาลเองพอสร้างเสร็จคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นคณะผู้เข้าอบรมในสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นกรรมการของ Indian Buddhist Council ซึ่งท่านก็เล็งเห็นว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างคนให้เป็นคนดีในสังคมนะก็ท่านก็ถวายวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเนี่ยแล้วก็ทางคณะกรรมการเนี่ยได้มีการจัดงานบุญใหญ่ต่างๆอย่างเช่นถวายสังฆทาน 40,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในประเทศอินเดียโดยอาราธนาคณะสงฆ์182รูปมาร่วมรับถวายสังฆทานในงานนี้ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการจัดงานวิสาขบูชาเป็นงานบุญใหญ่ซึ่งที่ผ่านมาก็มีคณะสงฆ์แล้วก็อุบาสกอุบาสิกาเมืองนาคปูซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองพุทธเนี่ยได้มาร่วมงานนี้ด้วยมีการจัดบูชาข้าวพระทุกๆอาทิตย์ต้นเดือนซึ่งก็ได้มีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมาร่วมงานในอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยล้นหลามแล้วก็ได้มีโครงการอบรม UG5 โครงการอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะได้มีโครงการเกี่ยวกับการทางด้านการศึกษาเช่นเป็นศูนย์สอบเบอร์เป็กแล้วก็มีโครงการจัดบวชสามเณรในอนาคตด้วยคณะกรรมการวัดพุทธ

0: วันละถึง7-8ชั่วโมงซึ่งผู้เข้าอบรมทั้งหลายเนี่ยได้รับความรู้จากหลวงพ่อตะเนี่ยในการนำไปสร้างวัดต้นแบบในประเทศอินเดียซึ่งเป็นดินแดนพุทธภูมิคณะกรรมการเหล่านี้ก็สำคัญมากในการไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิด้วยอย่างเช่นมีคณะกรรมการท่านหนึ่งเนี่ยท่านไปชมไซต์อบรมอุบาสิกาที่วัดพระธรรมกายแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจจนร้องไห้ออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่เป็นต้นแบบของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้วัดเนี่ยเจริญรุ่งเรืองได้ต้องมีคนบุคคลที่เป็นต้นแบบมีครูบาอาจารย์ดีที่สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เป็นต้นแบบกับวัดทั่วๆไปแล้วก็ให้ไปเป็นต้นแบบกับวัดในประเทศอินเดียได้ซึ่งคณะกรรมการท่านนี้ท่านก็บอกว่าเกิดแรงบันดาลใจอยากจะอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตแล้วก็จะนำครอบครัวนำลูกสาวเนี่ยมาเป็นอุบาสิกาวัดพระธรรมกายด้วย
1: และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง9-16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข

พิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานประดิษฐานณวัดกลางทนรินทร์อำเภอพรหมบุรี

ริ้วขบวนอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายได้รับการอัญเชิญด้วยมหาปิติมาจนถึงลานธรรมพระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้งวัดกลางทนรินทร์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้รองรับการประดิษฐานกายแห่งมหาบุรุษศูนย์กลางแห่งการสร้างความดีพุทธสถานที่ปักหลักและเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนาไปสู่ใจมหาชนพิธีอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายได้รับความเมตตาจากพระครูศรีพรหมาภิวัตรเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีเจ้าอาวาสวัดประสาทเป็นประธานสงฆ์และในการอันเป็นมงคลคณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้พร้อมใจถวายพานดอกไม้สักการะองค์พระประธานพระธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสจากนั้นนายพิสิทธิ์ชัยน้อยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางทนรินทร์ได้กล่าวรายงานนายอัศวินจำสนองกำนันตำบลบ้านแป้งประธานฝ่ายคฤหัสถ์กล่าวเปิดงานเปิดใจรับบุญใหญ่หลอมรวมทุกดวงใจจะลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

คารสมปรารถนาวัดกลางท่านรินพระเดชพระคุณพระวัชรสิงหบูรอาจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เมตตาเป็นประธานสงฆ์รวมใจพุทธศาสนิกชนได้มุ่งตรงต่อพระรัตนตรัยและในการอันเป็นมงคลคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้พร้อมใจอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีน้อมอัญเชิญบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ผ่องใสเพื่อที่คณะสงฆ์จะได้น้อมนำไปประดิษฐานณองค์พระประธานพระธรรมกายในลำดับสืบไป

สายทานแห่งบุญอันสว่างสวยสถิตประจ่างกลางดวงใจเมื่อพุทธบริษัทได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนาเชื่อมใจสู่แหล่งแห่งความบริสุทธิ์ตรึกระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บุญพิธีศักดิ์สิทธิ์ดำเนินด้วยมหาปิติในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเตรียมอัญเชิญไปประดิษฐานภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายพระบรมสารีริกธาตุคือพระอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ทรงอธิษฐานให้คงเหลือไว้หลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนับเป็นมงคลยิ่งที่ได้ประดิษฐานบุญญาธาตุแห่งพระบรมศาสดาไว้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของมหาชนสืบไป

นามแห่งคณะผู้มีบุญผู้มีศรัทธายิ่งใหญ่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามงคลนามเหล่านี้จะได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานภายในแผ่นฌานองค์พระประธานพระธรรมกายเชื่อมสายบุญไว้กับทักขิณายะบุคคลผู้ประเสริฐเพื่อจะได้ก้าวตามคำสอนอันล้ำเลิศที่จะนำพาชีวิตไปสู่หนทางที่ถูกต้องและดีงามตลอดไป

ณเบื้องหน้าองค์พระพุทธปฏิมากรพระธรรมกายอันศักดิ์สิทธิ์คณะสงฆ์และคณะประธานบุญพิธีได้ประกอบพิธีบรรจุแผ่นจารึกมงคลนาม

พิธีกรรมดำเนินต่อเนื่องด้วยความปลาบปลื้มในการนี้คณะประธานได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์พิธีกล่าวคำถวายวิหารทานพิธีกล่าวคำถวายไฟส่องสว่างองค์พระประธานพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมทุกถ้อยคำเปล่งออกมาจากดวงใจที่ใสสว่างพร้อมตั้งปณิธานจะสนับสนุนและส่งเสริมทุกโครงงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดไปกายแห่งมหาบุรุษของทักขิไณยบุคคลผู้เป็นมหาศาสดาเอกของโลกได้รับการอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการถาวรณพุทธสถานวัดกลางท่านรินเพื่อให้มนุษย์และเทวาได้กราบสักการะบูชายังดวงใจพุทธบริษัทให้เบิกบานสว่างสวยอันจะนำไปสู่การได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดคือหนทางอันบริสุทธิ์ที่จะเชื่อมโยงทุกดวงใจเข้าสู่คันลองแห่งพระรัตนตรัยไปตราบนานเท่านาน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสันติภาพของโลกเกิดจากสันติสุขภายในและสันติสุขภายในก็ต้องเริ่มต้นจากใจที่หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นตำแหน่งแห่งความสุขสมปรารถนาของมนุษย์ทุกคนดังอมตะวาจาของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำที่กล่าวไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเทคนิคการฝึกใจให้หยุดนิ่งนั้นก็มีหลายประการด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นคือการสังเกตอันเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เรามีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีและก้าวหน้าในเรื่องนี้คุณครูเมื่อใหญ่ได้เมตตาอธิบายเรื่องของการสังเกตไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: มันสังเกตอย่านั่งสมาธิโดยไม่สังเกตสังเกตหมายถึงวันนี้นั่งแล้วรู้สึกดีจังเลยสบายจังเลยเราทำอย่างไรให้จำวิธีการเอาไว้ทำอย่างนี้แล้วไม่ฟุ้งไม่ง่วงทำอย่างนี้แล้วมันไม่แคบไม่อึดอัดไม่มึนไม่ซึมไม่ตึงทำอย่างนี้แล้วสบายทำอย่างนี้แล้วเบิกบานทำอย่างนี้นั่งแล้วรู้สึกว่าเวลาหมดไปเร็วเหลือเกินอยากนั่งอยู่นานๆก็สังเกตเอาไว้เราทำอย่างไรจึงได้อย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าภาวิตาภาหุลีกตาทำบ่อยๆทำเนืองๆทำซ้ำๆณจุดที่ทำต้องสังเกตนะลูกนะ

ู้ชมคะนอกจากนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญยังได้กล่าวไว้ว่าประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักซึ่งคติธรรมอันทรงคุณค่านี้เราจะเห็นได้ว่ามหาปูชนียาจารย์ก็ยังแนะให้เราหมั่นสังเกตนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนมีเหตุมีผลเมื่อเหตุดีผลก็

งที่เราหลับตาหยุดใจพึงสังเกตตามวิธีที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญและหลวงพ่อได้เมตตาชี้บอกไว้เพื่อให้เข้าถึงธรรมะภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆ

ของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่ม

ไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาเพราะสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาได้ถูกต้องที่ทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่น

จากที่สูงหรือเคลื่อนลงไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ธรรมดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสำดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานังบรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเอง

จุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดให้กลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่อยู่จนในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่จนในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดเรียกในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบ

เป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าผ่านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆ

ที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีกิจอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดาความกายพรหมมหาลุบพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจามกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงลายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่กดเพียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์เนี่ยที่ต้องมีอริยบทต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประกายเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติโอนหลังวิชาที่สองจตุปปัตยานการเวียนว่ายตายเกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ย
ขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาให้ชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ขับรถมรรคผลนิพพานตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไม่ได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึง

ยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยภายในวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมมณีมิตรเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้น

ดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลาย

มีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน

ปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางเอาอากาศที่ลงลงว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียว

ไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเต

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะแต่วันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกรุ่นที่2ประจำปี2569โดยมีผู้บริหาร

และคณะครูอาจารย์เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมกันสั่งสมบุญพัฒนาจิตใจและเตรียมความพร้อมในการขยายศีลธรรมสู่เยาวชนสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกรุ่นที่2ประจำปี2569จัดขึ้นณ World Peace Valley อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีคณะครูเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า121คนทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารการศึกษาและคณะครูอาจารย์ได้มาร่วมกันพักกายพักใจพัฒนาจิตใจให้ผ่องใสผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธีโดยตลอดโครงการคณะครูได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิและแผ่เมตตาเพื่อสร้างความสงบภายในสมาทานทุดงและรักษาศีลรวมถึงได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์หลากหลายหัวข้อเช่นสมการความสุขชีวิตออกแบบได้ความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูผู้มีหัวใจพระบรมโพธิสัตว์เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการออกกำลังกายการประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้ร่วมพิธีถวายสังฆทานเพื่อสร้างมหาทานบารมีและความเป็นสิริมงคลซึ่งตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาคุณครูทุกท่านต่างได้รับความรู้และประสบการณ์ทางธรรมอย่างเต็มที่เพื่อนำไปเป็นหลักยึดเหนี่ยวและแนวทางในการพัฒนาตนเองรวมถึงการนำความรู้ไปต่อยอดในการดูแลเยาวชนเพื่อพัฒนาให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคมต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้รับนิมนต์ให้ไปจัดสอนสมาธิณวัดโชโชจิพระอาจารย์จากวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้รับนิมนต์ให้ไปจัดสอนสมาธิณวัดโชโชจิซึ่งเป็นวัดนิกายนิจิเรนที่มีประวัติยาวนานกว่า740ปีก่อตั้งเมื่อปีคริสตศักราช1279และนับเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเอโดะหรือกรุงโตเกียวในยุคปัจจุบันได้เกิดจากความตั้งใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมเป็นประจำที่อยากเชิญชวนชาวญี่ปุ่นให้ได้รู้จักและสัมผัสคุณค่าของการนั่งสมาธิภายในวัดญี่ปุ่นซึ่งการจัดปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและความอบอุ่นผู้เข้าร่วมทุกท่านต่างมีประสบการณ์ที่ดีจากการนั่งสมาธิอีกทั้งเจ้าอาวาสและพระภิกษุของวัดก็ได้ร่วมปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันแสดงให้เห็นถึงความสนใจและการเปิดใจเรียนรู้การฝึกสมาธิร่วมกันภายหลังการปฏิบัติธรรมผู้ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นประจำต่างมีความตั้งใจที่จะขยายผลโดยชักชวนญาติมิตรและคนรู้จักให้ได้มาร่วมเรียนรู้สมาธิพร้อมทั้งมีความปรารถนาที่จะจัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีที่วัดญี่ปุ่นเริ่มเปิดพื้นที่สำหรับการปฏิบัติธรรมเพราะหากมีกิจกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอวัดก็จะเป็นศูนย์กลางแห่งความสงบและเป็นที่พึ่งทางใจให้กับชาวท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองสังคมและพระพุทธศาสนาในระยะยาวเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ชาวต่างชาติได้เข้าถึงสันติสุขภายในใจท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นสัปปายะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน12ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก11ท่านรวมทั้งสิ้น23ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Supporting Condition

for meditation หรือสิ่งที่เกื้อหนุนการนั่งสมาธิโดยนำหลักธรรมสำคัญของหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดซึ่งพระอาจารย์ได้เน้นย้ำแนวคิดสำคัญว่าการนั่งสมาธิไม่ได้เริ่มต้นและจบลงบนอาสนะแต่การฝึกใจที่แท้จริงคือวิธีที่เราดำเนินชีวิตในทุกๆวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนหากเราดูแลใจให้สว่างบริสุทธิ์และสบายอยู่ตลอดเวลาชีวิตประจำวันก็จะกลายเป็นการฝึกสมาธิที่ต่อเนื่องโดยอัตโนมัตินอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำเสนอ5แนวทางปฏิบัติสำหรับการดูแลใจในชีวิตประจำวันดังนี้ 1. มองความจริงของชีวิตตามที่เป็นชีวิตมีทั้งวันดีและวันร้ายมีทั้งลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์หากเราฝึกรับทุกสถานการณ์ด้วยใจที่สงบและสมดุลใจก็จะไม่แกว่งไปตามกระแสโลก 2. รักษาใจให้เบิกบานและเบาใจที่ร่าเริงเหมือนน้ำใสที่สะท้อนภาพได้ชัดเจนแต่ใจที่หนักและขุ่นมัวด้วยความหงุดหงิดหรือโกรธจะทำให้การนั่งสมาธิยากขึ้นมากเพียงแค่ยิ้มง่ายๆใจดีกับคนรอบข้างหรือมองเห็นความสวยงามในสิ่งเล็กๆก็ช่วยให้ใจเบาได้มาก 3. มองทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทางทุกคนล้วนเดินผ่านความเกิดแก่เจ็บและตายเหมือนกันเมื่อเราจำความจริงข้อนี้ได้ความเห็นอกเห็นใจก็จะเกิดขึ้นแทนที่ความรำคาญใจใจก็จะไม่ติดค้างอยู่กับความขัดแย้งเล็กน้อยในชีวิต 4. ฝึกอุเบกขาไม่ยึดติดในผลลัพธ์ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ปล่อยวางผลเปรียบเหมือนการจับนกในมือถ้าบีบแน่นเกินไปก็บาดเจ็บถ้าหลวมเกินไปก็บินหนีสมดุลที่พอดีคือการดูแลอย่างอ่อนโยนโดยไม่ยึดติดและ 5. ฝึกฝนใจในชีวิตประจำวันให้ความสงบเกิดขึ้นเองก่อนนอนผ่อนคลายใจตื่นมาด้วยใจที่สดใสพูดคุยกับผู้อื่นด้วยความสงบเมื่อใช้ชีวิตแบบนี้อย่างสม่ำเสมอพอนั่งสมาธิใจก็จะลงสู่ความสงบเหมือนลื่นไหลเข้าร่องที่คุ้นเคยโดยไม่ต้องออกแรงมากเลยในส่วนของผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้ต่างกล่าวว่านั่งสมาธิสบายสุดๆทั้งกายและใจเมื่อคุ้นเคยกับการวางใจที่ศูนย์กลางกายแล้วการวางใจตรงนั้นก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆและความสุขจากสมาธิก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง9ถึง16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086 077 6000ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนส

ปีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: ั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปักธงชัยแห่งอริยสัจประกาศพระศาสนาขึ้นณใจกลางชมพูทวีปนั้นกุลบุตรจากทุกวรรณะทั้งคหบดีมหาเศรษฐีกษัตริย์และพราหมณ์หลายตระกูลต่างพากันสละบ้านเรือนออกบวชในพระพุทธศาสนากันมากมายส่วนที่ไม่ได้ออกบวชต่างก็ปวารณาตนเป็นพุทธมามกะให้การนิมนต์ถวายนิตยภัตต์อย่างดีเลิศกันทั่วทุกบ้านแคว้นไม่เฉพาะแต่ในมคตและโกศลรัฐเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ริษยาแก่เหล่าอรัชชีนักบวชนอกศาสนาอย่างยิ่งกระทั่งการต่อมาก็เกิดมลทินแปดเปื้อนต่อศาสนาของพระพุทธองค์เข้าจนได้
1: ถวายแต่พระภิกษุพวกเราก็ถือเป็นนักบวชเหมือนกันทำไมไม่มีใครคิดจะมาถวายเรามั่งเลยเนี่ย
2: ถ้าเจ้าอยากได้ของถวายข้ามีแผนฮะขอให้ดูเถอะเจ้าจะมีกินไม่แพ้ภิกษุเหล่านั้นหรอก
0: มารศาสนาเหล่านี้พากันปลงผมโกนศีรษะหาผ้ากาสาวะมาห่มตามอย่างสาวกสงฆ์ของพระพุทธศาสดาเพื่อหวังหลอกลวงเอาอาหารจากการบิณฑบาตชาวพระนคร
1: แม่เจ้านี่ก็ช่างฉลาดจริงๆเลยแค่นี้เราก็ได้อาหารจากการถวายแล้ว
2: เชื่อข้าแล้วดีเองรีบไปเถอะป่านเนี้ยเจ้าบ้านชาวช่องอ่ะคงรอ

0: จริงหรือปลอมกันแน่เนี่ยดูทำแม่งทำแม่งนะ
1: ต้องเป็นพิสุกปลอมแน่เลยท่านดูสิเดินไม่สำรวมสักนิดรู้งี้ไม่ใส่บาตรก็ดีหรอก
2: การลอกเลียนปลอมปนกับภิกษุที่เหล่าอารัชชีทำครั้งนี้เป็นความวิตกใหญ่หลวงของสงฆ์สภาในพระเชตวันภิกษุทั้งสิ้นพากันจับกลุ่มวิพากษ์เหตุการณ์หาทางแก้ไขสมเด็จพระพุทธศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสดับถึงวิกฤตทางศรัทธาและทุกข์ร้อนของพระสาวกทั้งหลายทรงมีพระกรุณาที่คุณให้เห็นความเป็นธรรมดาแห่งทุกนั้นว่ามิใช่เพิ่งเกิดขึ้นแต่บัดนี้เท่านั้นจากนั้นพระองค์ก็ทรงยกเอากาสาวชาดกขึ้นแสดงให้ภิกษุทั้งสิ้นรู้ถึงวิบากกรรมอันเคยเกิดมาแล้วในบัดนั้น

0: ในพาราณสีเมื่อการหนึ่งการค้าพาณิชย์เจริญรุ่งเรืองที่นี่เป็นอย่างมากทั้งแพรพันธุ์อัญมณีและเครื่องใช้สิ่งประดับเคหสถานต่างๆล้วนเป็นที่ต้องการของชาวนครใกล้ไกลทั้งสิ้นร้านขายงาช้างร้านใหญ่ของพาราณสีก็เป็นหนึ่งในความนิยมนั้นงาช้างที่เป็นเครื่องตกแต่งบอกฐานะโออาของคหบดีต่างพากันหมดลงอย่างรวดเร็วนายพาณิชย์จึงประกาศหาพรานไปฆ่าช้างป่าตัดงามาทำกำไรต่อโดยมีค่าจ้างอย่างงดงาม
1: งาช้างของเราจะหมดแล้วเนี่ยตายแน่ๆจะเอาที่ไหนมาขายอีกเลยเนี่ยโอ้ยได้กำไรดีนักเชียวอย่างเนี้ยต้องหาซื้อจากพรานซะหน่อยแล้วล่ะ
0: ไม่นานนักนายพาณิชย์ก็ได้ตัวพรานดังต้องการ
2: วางใจเถิดนายวานิชข้าจะนำงาสวยงามมาส่งให้ทุกวันให้จงได้นายจงเตรียมช่างประดิษฐ์งาช้างไว้เถิด
1: ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็รีบไปเถิดที่ชายขอบแคว้นกาสีในป่าทักษินาคีรียังมีโขลงช้างออกหากินอยู่หลายสิบตัวเร่งไปข้าเอางามาให้เราเถิด
2: ได้เลยข้าจะรีบตามรอยมันไปท่านจงเตรียมค่าจ้างไว้ก่อนแล้วกัน
0: พรานคนนี้มีใจเหี้ยมโหดมีความคิดเจ้าเล่ห์เขาใช้เวลาไม่นานก็สำรวจเส้นทางที่โขลงช้างใช้สัญจรไปมาได้หมดเมื่อศึกษาอยู่นานนายพรานก็รู้ว่าช้างพลายหลายตัวอยู่รวมกันอย่างมีวินัยได้ก็เพราะมีพญาช้างเป็นผู้นำช้างทุกตัวเดินเรียงแถวไปหากินในป่าแล้วกลับมารวมโขลงอย่างมีระเบียบทุกวันพญาช้างผู้รับผิดชอบนั้นก็ดูแลทุกสุขและความเป็นไปของบริวารมิได้ละเลย
3: ใครเดือดร้อนหรือครับข้องใจสิ่งใดก็อย่าได้เป็นทุกข์อยู่ตัวเดียวนะเรายินดีช่วยเหลือ
4: ท่านพญาช้างข้าหิวมากเลยท่านช่วยนำทางพวกเราไปหาอาหารที่เยอะๆได้ไหมล่ะ
3: เจ้านี่จริงๆเลยนึกว่ามีปัญหาอะไรมากมายได้สิเราจะพาพวกเจ้าไปหากินที่ใหม่รับรองว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์อาหารเพียบแน่
0: ความเป็นอยู่ของช้างโขลงนี้รัดกุมมีวินัยจนพรานไม่เห็นหนทางเข้าใกล้ได้เลยแต่สมองเจ้าเล่ห์ของนายพรานก็คิดออกจนได
2: ้ในที่สุดเราก็คิดแผนออกแต่เดิมมาพญาช้างย่อมเคารพต่อพระอรหันต์ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องปลอมตัวเป็นพระให้มันเคารพเราแค่นี้ก็จัดการไอ้พวกช้างนั้นได้ง่ายได้ย้อมผ้าด้วยน้ำฝาดซะก็เป็นผ้ากาสาวะโกนคิ้วโกนหนวดซะห่มผ้าจีวรเข้าช้างก็ย่อมมองเราเป็นพระอรหันต์มาโปรดแน่ข้านี่ฉลาดจริงๆ

0: รานท่าช้างเมื่อครองจีวรจนดูเป็นพระภิกษุแล้วก็คว้าอาวุธหอกและมีดคมกริบขึ้นไปที่สูงมองหาทำเลที่จะเข้าใกล้ช้างได้ง่ายที่สุด
1: ต้นไม้ใหญ่ใกล้ทางเดินตรงนั้นแหละเหมาะสมสุด
0: พรานชั่วเมื่อซุกซ่อนอาวุธไว้ใกล้ตัวแล้วก็วางท่าเหมือนเถระผู้ใหญ่ดูสมถะมากด้วยเมตตาบารมีนั่งรอโขนช้างอย่างจดจ
1: ่อมากันแล้วพญาช้างนำหน้ามาเช่นเคยเราก็ต้องแอคให้เนียนโอ้น่าเคารพจริงๆเลยเราเนี่ย
0: เมื่อพญาช้างพบพระสงฆ์มาทำสมาธิกลางป่าดงก็เข้าใจว่าคงเป็นพระอรหันต์มาโปรดก็ยกงวงขึ้นทำความเคารพก่อนเดินนำบริวารผ่านไป
2: โอ้พระอรหันต์โปรดรับการคารวะจากข้าน้อยตามสมควรแก่อัตภาพเถิดพวกเจ้าทุกตัวรีบนั่งทำความเคารพพระอรหันต์ท่านนี้สิ
0: พรานใจโหดแท่งนั่งสมาธิรอจนช้างทั้งหมดเดินผ่านไปและเมื่อช้างตัวสุดท้ายคล้อยหลังพระปลอมก็คว้าหอกออกก้าวตามทันที
1: เฮ้ย ได้โอกาสละงาช้างคู่แรกในโครงการนี้มัวแต่เดินตุ่มเตี่ยมตุ่มเตี่ยมไม่ทันโครงก็ต้องพบจุดจบอย่างนี้ละ
0: เมื่อได้ระยะสังหารพรานชั่วก็เริ่มทำงานตามขั้นตอนที่วางไว
1: ้ระยะนี้แหละกำลังดีช้างตัวอื่นในโขลงคงไม่รู้หรอกว่าเราแอบฆ่าเพื่อนของมันโอ้ตรงเป้าเป๊ะเลยปากหัวใจจมหอกเลยทีเดียว
3: แล้วพรานชั่วปลอมเป็นพรามาหลอกเราหรือเนี่ยโอ้ย
1: รู้ก็สายเสียแล้วเจ้าช้างหน้าโง่เอ้ยดิ้นไปเถอะดิ้นไปบัดเดี๋ยวพอเจ้าตายไปงาของแกก็จะกลายมาเป็นของฉันรายได้งามจริงๆอ่ะ
0: หลังจากที่ช้างเชือกนั้นหมดลมหายใจพระสงฆ์ปลอมใช้เวลาอีกไม่นานในการตัดเอางาทั้งสองข้างก่อนรีบจ้ำเดินออกจากป่า
1: จีวรผืนนี้ดีจังเลยผมแล้วหลอกใครก็เนียนพอเราแก้มาห่อของหนักๆก็สะดวกสบายจะเดินเหินก่อคร่องเห็นเงินอยู่รำไรรำไร
0: พรานใจร้ายใช้วิธีเดิมหลอกฆ่าช้างโขลงนี้จนร่อยหรอลงไปเป็นที่ผิดสังเกตแก่พญาช้างผู้ไม่ดูดายความทุกข์ร้อนของบริวารในเวลาไม่นานนัก
2: ทำไมพักนี้สมาชิกในโขลงของเราค่อยๆหายไปทีละตัวสองตัวต้องมีเหตุร้ายมีผู้ลอบกัดข้างหลังพวกเราแน่ๆเจ้าทุกตัวฟังทางนี้เรามีความสงสัยว่าอาจจะมีคนคิดลอบทำร้ายพวกเราวันนี้เราจะเดินอยู่หลังสุดเองขอให้ผู้ช่วยขึ้นมาเป็นตัวนำโขงไปก่อนพวกเจ้าเองก็ต้องระมัดระวังตัวเองอะไรที่ผิดสังเกตหรือคนแปลกหน้าก็ต้องระวังไว้คนแปลกหน้าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นพระอรหันต์ท่านนั้น
4: ต้องใช่แน่ๆท่านพญาช้างมันน่าแปลกนะอยู่ทำไมพวกเราถึงเจอพระอรหันต์นั่นทุกวันภายหลังจากเจอกันน่ะพี่ๆน้องๆของเราก็เริ่มหายไปทีละเชือกสองเชือก
0: เมื่อช้างทั้งหมดรู้ตัวถึงภัยร้ายที่จะมาเยือนก็เริ่มระมัดระวังตัวเองและก็เป็นดังที่คิดไว้วันนี้ช้างทั้งโขงก็เดินทางมาเจอพระอรหันต์ที่เป็นนายพรานปลอมตัวมาอีกเช่นเคย
1: มากันแล้วเหรอแต่ละตัวหน้าสวยๆงามๆทั้งนั้น ิ่งตัวหลังสุดนี่ยิ่งสวยเสร็จเราแน่เจ้าช้างเอ๋ย
4: นั่นไงท่านพญาช้างเจอพระรูปนั้นอีกแล้ว
5: พวกเจ้าอยู่นิ่งๆไว้อย่าทำตัวผิดปกติเราจะจัดการกับพระปอบนี่เอง
0: เมื่อขบวนช้างเดินไปไกลทิ้งให้พญาช้างเดินอยู่หลังสุดไกลจากฝูงภิกษุกรรมลอก็เริ่มทำตามแผนเหมือนเช่นทุกทีพญาช้างเองก็แซงเดินช้าๆพลางชำเลืองคอยระมัดระวังอยู่และแน่ใจชัดแจ้งว่าเป็นนายพรานปลอมตัวมา
1: เดินช้าๆอย่างนั้นล่ะพ่อเอ้ยอีกนิดหนึ่งเถอะจะพุ่งหอกให้โดนหัวใจเลย
2: นั่นไงเริ่มโผล่อาวุธออกมาแล้วล่ะสิไอ้คนใจ

0: ถือหอกวิ่งมาแล้วเข้ามาสิเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้ที่จะมาเล่นกับพญาช้าง
1: วันนี้ล่ะโดนแน่เจ้าช้างเอ๋ยของงานงามของเจ้าเถินนะ
2: วินาทีนั้นพรานล่าช้างลงกำลังพุ่งหอกสู่จุดตายคือรับแร้แดงหรือหัวใจพญาช้างอย่างมั่นใจ
1: เอางามาให้ข้าซะเถอะ
2: พญาช้างที่ระวังตัวอยู่แล้วก็เบี่ยงกายหลบเอางวงมาจับหอกของพรานไว้ได้โดยไม่ได้รับอันตรายเลย
0: จะตายแล้วเหรอขอแค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอก
2: เมื่อเห็นว่าหอกทำอะไรพญาช้างไม่ได้พรานชั่วก็คว้ามีดเล่มยาวหมายจะคว้างใส่แต่พริบตาพญาช้างก็แล่นเข้าประชิดตัว
0: มารศาสนาตัวชั่วร้าย
1: โอ้ยตายแล้วเราพลาดจนได้อย่าทำอะไรเราเลยนะอย่าเลยนะยอมแล้วจ้ะข้ายอมแล้ว
0: บาปของเจ้าที่ล่วงเกินพระศาสนาแบบนี้สมควรให้ตกนรกซะเดี๋ยวนี
1: ้อย่าเลยจ้ะอย่าเลยปล่อยข้าไปเถอะข้ารู้สึกผิดแล้ว
2: พญาช้างอยากลงโทษให้พรานชั่วตายตกไปตามชีวิตบริวารแต่เห็นแก่ผ้าเหลืองกาสาวพัดในพระพุทธศาสนาจึงลงโทษสถานเบาให้เข็ดลาบโดยการจับฟาดกับต้นไม้อย่างแรง
1: โอ้ยโอ้

พรานก็ต้องออกจากป่าโดยให้สัตว์ปฏิญาณว่าจะเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีตลอดไปพญาช้างเปลื้องผ้ากาสาวพัสออกจากกายอันสกปรก

มาห่มปลอมเป็นพระสงฆ์ในการสมัยต่อมาพญาช้างก็นำบริวารออกหากินในป่าลึกเข้าไปอีกจนปลอดภัยอยู่จนสิ้นอายุไขตามวารกรรมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนานี้จบแล้วตรัสอริยสัจ4โดยอเนกปริยายภิกษุทั้งหลายก็สามารถคลายความโกรธขึ้นกังวลต่อมารศาสนาคืออรัชชีเหล่านั้นได้ในพุทธกาลนั้นพ่อค้างาช้างกำเนิดเป็นผู้นำเหล่าอรัชชีพรานฆ่าช้างกำเนิดเป็นอรัชชีพญาช้างสารสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระเพื่อนสัทธมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกนะฟังธรรมะมิถุนายนอุดมฤกษ์ฟ้าก้องเกริกจิตสดใสใจอาถานปลื้มในบุญให้ทุกคนพ้นภัยผ่านรวยชื่นบานเข้าถึงธรรมง่ายดังใจเธอ

สาธุโมทนาบุญกับนักเรียนผู้มีบุญทั่วโลกนะสาธุก็ขอบุญมาฝากนักเรียนผู้มีบุญทั่วโลกเช่นกันนะสาธุวันนี้หลวงพี่ก็มาในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าปลื้มใจในบุญตอนที่สองนะปลื้มใจในบุญตอนที่สองแล้วก็ขอเสนอพุทธศาสนสุภาษิตในบทที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปะโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาถังลัพติตุลพังแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใดเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลเมื่อมีตนฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งหาโดยยากดังนั้นนักเรียนทุกคนเนาะสิ่งที่เราทำความดีทำบุญกุศลให้เราได้ปลื้มใจได้สุขใจในบุญกุศลที่เราได้ทำโดยคุณยายอาจารย์ท่านก็ได้เมตตาสอนประจำเลยว่าถ้าเราปลื้มใจในบุญนะจะทำให้บุญในตัวของเราขยายขึ้นไปเรื่อยๆพอบุญขยายขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็จะไปดึงดูดสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นบุญกุศลเก่าที่เราทำไว้เนี่ยให้มาสู่ตัวเราจะทำให้เราประสบแต่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตยิ่งขึ้นไปนี่และเอาบุญทุกบุญมาฝากนักเรียนบุญอะไรบ้างเนี่ยโอมาดูภาพเลยเนาะเนี่ยมาดูภาพเลยบุญที่หนึ่งนะบุญนี้ก็ได้มีโอกาสเข้าปฏิบัติธรรม2สัปดาห์นะเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่8มิถุนายนถึงวันที่20มิถุนายนนะบุญมาฝากทุกคนนะสาธุนี่ก็พลอยให้นึกถึงว่าเรามีความโชคดีมากเลยโยมโชคดีที่ว่าเราบวชเข้ามานี้เราได้มาศึกษาธรรมะได้มาฝึกฝนอบรมตนเองและโยมทุกคนก็อยากจะถามหลวงพี่เหมือนกันใช่ว่าบวชเข้ามาเนี่ยหรือไปปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ประโยชน์ยังไงบ้างดียังไงบ้างก็จึงตั้งชื่อหัวข้อว่าปลื้มใจไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ปลื้มใจในบุญเพราะได้มีโอกาสอยู่กับตัวเองได้นานขึ้นได้ปฏิบัติธรรมนานขึ้นทำให้เราได้มีโอกาสชำระกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสไว้เนาะมนุษย์เนี่ยนะใจของเราเนี่ยไม่มีน้ำยาไม่มีแฟบไม่มีผงซักฟอกใดที่จะไปล้างไปซักให้ใสสะอาดได้นอกจากเนี่ยเราหมั่นปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสให้ยิ่งขึ้นไปนี่ตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายของเราโดยแท้มาให้หลวงพี่นึกถึงคำว่านิวรณ์เนาะนิวรณ์แปลว่าเครื่องกั้นความดีใช่ไหมโยมนิวรณ์เครื่องกั้นความดีกั้นไม่ให้คนบรรลุความดีกั้นไม่ให้คนบรรลุธรรมซึ่งเราทุกคนทุกท่านเนี่ยถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ล้วนประสบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันใช่ไหมมีอะไรบ้างนิวรณ์ห้าลองมาทวนกันนิดหนึ่งนิวรณ์ห้าเนี่ยหนึ่งก็คือกามฉันทะใช่ไหมกามฉันทะแปลว่าความพอใจความพอใจในกามกามในที่นี้ก็หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ทำให้ใจของเราเนี่ยออกนอกตัวพอออกนอกตัวใจของเราก็ไม่หยุดไม่นิ่งใจของเราถึงไม่พบความสุขภายในและเป็นเครื่องกั้นด้วยนะเครื่องกั้นไม่ให้เราบรรลุคุณความดีนิวรณ์ตัวที่สองก็คือพยาบาทใช่ไหมพยาบาทแปลว่ามีความขัดเคืองใจไม่พอใจมีความผูกโกรธถ้าใครปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ามีกิเลสตัวที่สองมีนิวรณ์ตัวที่สองเนี่ยนะความพยาบาทเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าต้องสลัดออกไปนะต้องสั่งออกไปสั่งมองออกไปนะคำของท่านจะทำให้เราปฏิบัติธรรมได้สะดวกยิ่งขึ้นจะได้มีความปลื้มใจยิ่งขึ้นไปนิวรณ์ตัวที่สามคือถีนมิทะแปลว่าความหดหู่ความเสื่องซึมความง่วงความท้อถอยนี่ก็เป็น

นิวรณ์ตัวที่สามที่กั้นไม่ให้คนบรรลุธรรมไม่ให้บรรลุคุณความดีนะนิวรณ์ตัวที่สี่อุทธัจจะกุกกุจจะชื่อก็บอกคือความฟุ้งซ่านใช่ไหมแปลว่าความฟุ้งซ่านแปลว่าความรำคาญใจแปลว่าความกังวลใจดังนั้นทุกครั้งเลยนะทุกครั้งเลยในพระเดชพระคุณหลวงพ่อเวลาท่านนำนั่งสมาธิท่านก็จะให้ลูกๆปล่อยวางใช่ไหมปล่อยวางภารกิจลงชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนนี่เราก็นำมาปฏิบัตินำมาประพฤติตามนะเพื่อเราจะได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงผู้รู้ภายในนิวรณ์ตัวที่ห้าก็สำคัญนะตัวนี้วิจิกิจฉาแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าเออเก่งมากความลังเลความสงสัยความไม่แน่ใจในแนวทางปฏิบัติเวลาเรานั่งสมาธิลงไปนะเราสบายใจตรงไหนกายสบายใจสบายตรงไหนตรงนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องมั่นใจต้องพอใจแล้วก็มันปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ว่าสติสบายสม่ำเสมอสังเกตสบายตั้งแต่นั่งสมาธิและออกจากห้องนั่งสมาธินี่ตรงนี้ที่หลวงพี่ได้เข้าปฏิบัติธรรมแล้วก็พระอาจารย์ติวเตอร์นั้นก็เมตตาแนะนำสั่งสอนแล้วก็ปลื้มใจในบุญตลอดเลยปลื้มใจมากนักเรียนเห็นภาพแล้วปลื้มใจไหมปลื้มเนาะโอ้โหภาพอันนี้เป็นภาพเจ้าอาวาสและพระประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดหัวหน้าศูนย์ทั่วประเทศนะมาปฏิบัติธรรมพร้อมกันเป็นภาพสวยงามเนาะทัศนานุตริยะอาสาทุนี่มาดูภาพต่อไปโอ้ยิ่งงามเนี่ยนี่ภาพนี้ถ่ายหน้าอาคารถ่ายภาพหน้าอาคารภาวนา60ปีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ดังนั้นเนี่ยโอ้ไปครั้งนี้เนาะก็นี่แหละจึงนำความปลื้มใจเอาบุญเทใสมาฝากนักเรียนทุกท่านทั่วโลกนะเพราะว่าความปลื้มใจเก็บไว้คนเดียวไม่ได้นะต้องเอามานี่มาปัตตานุโมทนาใหม่นะหลับตาภาวนาจิตนี่นะสร้างชีวิตปลื้มใจสุขสันต์ทุกคืนและทุกวันเอาบุญนั้นฝากทุกคนเอ่ย

สาธุขอขอบคุณอนุโมทนาบุญสื่อธรรมะดีๆนักเรียนได้เห็นภาพแล้วให้ได้ปลื้มใจให้ได้ปีติใจเนาะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่าหลายๆท่านก็เดินทางมาไกลแล้วนะเกินวัยกลางคนแล้วอย่างหลวงพี่นี่ก็เกินวัยกลางคนแล้วก็ต้องรีบขนขวายก็ต้องรีบปฏิบัติธรรมให้มากๆนะก็ชีวิตของเราก็ไม่แน่ไม่นอนอ้าวนักเรียนเรามาดูกันต่อนะ ซึ่งความปีติมี5ระดับนะปีติหรือความดีใจเนี่ยบางคนทำบุญแล้วเนี่ยโอ้โหขนลุกชูชันใช่ไหมภาษาบาลีก็เรียกว่าขุทธกาปีติโอ้ดีใจมากเลยพระอาจารย์นะโยมมาเล่าให้ฟังว่าเวลาโยมมาปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระตักบาตรพระตอนเช้าแล้วก็ตอนบูชาข้าวพระเนี่ยมันขนลุกมันปีติใจใส่บาตรพระเป็นพันรูปเนี่ยหน้าบ้านแก้วเรือนทองคุณยายเนี่ยโยมเล่าให้ฟังเนี่ยบอกเลยว่าโยมมีขุทธกาปิตินะมีความปลื้มมีความปิติประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองก็คือคณิกาคณิกายว่าชั่วขณะชั่วคราวเหมือนฟ้าแลบแบบปราบไหมนะมีปิติดีใจแบบนี้ก็เป็นกันเยอะนะแบบที่สามโอกันติกาปิติก็คือมีปิติมีความปลื้มเป็นพักๆเหมือนเคลื่อนกระทบฝั่งดีใจปลื้มใจได้มาสั่งสมบุญได้มาทำทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนาส่วนแบบที่สี่อุเพงคาปิติใช่ไหมนักเรียนแปลว่าอะไรก็ความหมายก็คือปีติโลดผลรู้สึกเหมือนตัวลอยได้เนี่ยเหมือนตัวลอยบางคนนั่งสมาธิไปเนี่ยโอ้ใจรวมอยู่ข้างในแล้วเนี่ยนะตัวหายไปก็มีนะบางครั้งก็ตัวลอยอาการของอุเพงคาปิติภรณาปิติคือปีติซาบซ่านทั่วสรรพางกายอันนี้โอ้ยบางท่านเนี่ยนั่งสมาธิแล้วเนี่ยปล่อยวางภารกิจทุกอย่างเนี่ยโอ้โหมันมีความสุขมันมีความเบิกบานใจใสกายใสเนี่ยซาบซ่านไปทั่วสรรพางกายเลยทั่วตัวเลยนะความปีติความปราบปลื้มใจผู้รู้บอกว่ามีผลดีต่อชีวิตหลายๆด้านนะด้านที่หนึ่งคือเสริมสร้างพลังใจนะช่วยให้อันดับแรกเนี่ยช่วยให้หายเหนื่อยนะคนมีความปลื้มความปิติเนี่ยเราทุกคนเคยผ่านความปลื้มความปิติมาไม่มากก็น้อยใช่ไหมพอมีความปลื้มมีความปิติเวลาเราเดินทางไกลมาเราไม่เห็นสิ่งที่สวยงาม

มากก็น้อยใช่ไหมพอมีความปลื้มมีความปีติเวลาเราเดินทางไกลมาเราไม่เห็นสิ่งที่สวยงามหรือเราจะมาประกอบบุญกุศลมาสร้างบุญกุศลเนี่ยความเหนื่อยความเพลียเนี่ยมันหายไปเลยนะความเครียดก็หายไปด้วยนะดังนั้นเนี่ยเราต้องสั่งสมความปลื้มไว้เยอะๆนะความเครียดก็หายไปแล้วก็เป็นแรงผลักดันเป็นแรงจูงใจให้เราอยากทำความดีอยากสร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปความปิติดีที่อย่างที่สองก็คือช่วยให้เป็นจุดเริ่มต้นของสมาธิเป็นจุด

โยชน์ของปีติอย่างที่สามคือทำให้เกิดความสุขความสงบนะภายในนี่สำคัญเลยช่วยให้จิตใจปล่อยวางช่วยทำให้ความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นแบบยั่งยืนเกิดขึ้นแบบยั่งยืนหลวงพี่ประทับใจคำสอนของครูบาอาจารย์และพระอาจารย์หลายๆท่านท่านบอกว่าถ้าเรานั่งสมาธิปุ๊บลงไปเนี่ยนะเราลองแต่ใจนิ่งๆนึกถึงบุญต่างๆให้ใจของเราปลื้มๆดูนะใจของเราจะรวมได้ง่ายพอเรานำมาปฏิบัติตามก็เป็นเช่นนั้นนะก็เป็นอย่างที่ท่านสอนดังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและอย่างที่สี่ความปีติปลื้มใจมีผลดีต่อชีวิตของเราคือทำให้สามารถเข้าถึงธรรมภายในได้ง่ายดีไหมดีขอเสียงสาธุสาธุนี่ไงทุกคนนี่ต้องปลื้มใจในบุญนะต้องปลื้มใจในบุญทั้งทานศีลภาวนาที่เราทำผ่านมาต่อเนื่องทำน้อยทำมากหรือทำบ่อยๆทำทีๆยังไงก็แล้วแต่ให้เราปลื้มใจสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรไปก็เช่นกันให้เราปลื้มใจให้เราปีติใจดังนั้นนี่นะหลวงพี่จึงนึกถึงนี่นึกถึงพราหมณ์สองท่านนี่นะคือจูเลกะสาดกพราหมณ์สองสามีภรรยาเนี่ย ผลัดกันมาฟังธรรมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะมีผ้าผืนเดียวมาก็มาตอนกลางคืนด้วยนะมาฟังธรรมพอได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยกว่าใจจะเปิดกว่าใจจะปลื้มเป็นปัจฉิมยามแล้วจึงได้ตัดใจถวายผ้าสาดกถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอข้างต้นนะท่ามกลางเนี่ยยังไม่ปลื้มเวลาฟังธรรมนะแต่มาปลื้มใจเอาตอนท้ายจึงได้อานิสงส์ได้วัตถุทานเพียงอย่างละ4อย่างคือช้าง4ม้า4สตรี4ทาสี4บุรุษ4บ้านสวย4ตำบลแล้วก็กหาปณะ 4,000 กหาปณะถ้าเขาถวายตั้งแต่ปฐมยามเขาก็จะได้วัตถุทานคืออานิสงส์ผลบุญเกิดขึ้นไงอย่างละ16ถ้าเขาถวายช่วงมัชฌิมยามคือช่วงเวลาท่ามกลางเวลากลางเนี่ยก็จะได้อานิสงส์ถึงและวัตถุทานถึง8อย่างนี่เห็นไหมนักเรียนถ้าความปลื้มความปีติใจเราตัดใจต่างกันอย่างไรนี่นะอานิสงส์ผลบุญก็ต่างกันยังมีปรากฏในพระสูตรในพระคัมภีร์ที่กล่าวไว้ดังเรื่องจูเลกะสาดกพราหมณ์สองสามีภรรยาที่ปลื้มใจในการแสดงธรรมพระพุทธเจ้าจึงตัดใจถวายผ้าผืนเดียวที่ตัวเองมีอยู่ห่มกายอยู่ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอีกอย่างนึงที่อยากให้นักเรียนทุกท่านได้รู้สึกว่าความปลื้มปีติใจเนี่ยเราหรือการปฏิบัติธรรมต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยไม่ควรมีความลังเลไม่ควรมีความโลเลเพราะความโลเลความลังเลเนี่ยเป็นยังไงก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยคำโบราณบอกว่าบาปมันจะได้ช่องใช่ไหมมันจะเสียบเข้ามาแทนก่อนที่เราจะประสบความสุขความสำเร็จหรือปฏิบัติทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะดังเรื่องในสมัยพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเตือนสติกับพระภิกษุรูปหนึ่งนะย้อนไปเนี่ยในสมัยพระธรรมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้แหละก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านออกบวชโยมแรกๆท่านก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมดีมากเลยนะตั้งใจปฏิบัติธรรมดีแบบเต็มที่เต็มกำลังแต่พอปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิไปยังไม่เห็นผลใจก็ท้อถอยใจก็โลเลก็ไม่อยากปฏิบัติธรรมอีกเรื่องนี้จึงทราบถึงสาธมิกเพื่อนภิกษุด้วยกันจึงนำเรื่องไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้านี่มีสาธมิกข้าพระเจ้าเนี่ยตอนนี้เบื่อหน่ายโลเลไม่อยากปฏิบัติธรรมอีกแล้วพระพุทธเจ้าจึงระลึกชาติด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสเตือนสติของพระภิกษุรูปนี้ว่าดูก่อนเมื่อชาติก่อนเธอต้องสิ้นชีวิตนะแต่เตือนพระภิกษุรูปนี้นะเกือบเธอต้องสิ้นชีวิตเพราะความโลเลของเธอเองมิหนำซ้ำยังเป็นเหตุให้บัณฑิตผู้หนึ่ง

พลัดพรากจากที่อยู่อาศัยอีกด้วยแล้วพระองค์ก็ระลึกชาติให้ฟังว่าย้อนไปในสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณสีอยู่สมัยนั้นเนี่ยบ้านเรือนต่างๆนิยมแขวนกระเช้าไว้ให้นกกาอาศัยมาให้นกกาได้มาอาศัยอยู่ตามเรือนของตนเองที่บ้านเศรษฐีก็มีนกพิราบตัวหนึ่งมาอาศัยอยู่ที่บ้านเศรษฐีพ่อครัวก็นำกระเช้ามาให้อยู่อาศัยทุกเช้านกพิราบก็จะบินออกไปหากินตอนเย็นก็จะกลับมานอนที่กระเช้านี้ทุกวันอย่างมีความสุขสม่ำเสมอมาอยู่มาวันหนึ่งก็มีกาตัวหนึ่งเนี่ยมาเห็นก็โอ้เห็นนกพิราบบินออกไปหาอาหารบินเข้ากับรังแล้วก็อยู่อย่างสุขสบายก็อยากหาอุบายมาอยู่ที่บ้านของเศรษฐีนี้บ้างเพราะว่าในใจเห็นเนี่ยที่บ้านเศรษฐีนี่นะที่ห้องครัวเนี่ยมีกาตัวนี้ได้กลิ่นเนื้อกลิ่นปลาโชยมาเนี่ยโอ้โหน้ำลายสอทุกวันเลยแต่ตัวเองไม่สามารถที่จะมากินได้ก็จึงหาอุบายทำยังไงก็มาตีสนิทตีเนียนกับนกพิราบนี่แหละแรกๆก็พอนกพิราบบินออกไปจากรังกาตัวนี้ก็บินไปเคียงข้างเลยนกพิราบนี่ก็แคลงใจอยู่นะก็ถามว่าเออทำไมท่านมาบินตามเราล่ะอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เหมาะเลยนะมันไม่ดีเลยกาก็บอกว่าเราก็อยากมาเป็นเพื่อนกับท่านน่ะนกพิราบก็ว่าเอ๊กาเราก็ต่างอัธยาศัยกันนะท่านเป็นสัตว์กินเลือดกินเนื้อไอ้เราเป็นสัตว์กินเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์ผักน่ะเราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกกาเจ้าเล่ห์ก็พูดอีกว่านั่นแหละยิ่งดีเลยเราต่างนิสัยกันน่ะเราจะได้ไม่ต้องแย่งอาหารกันกินไงล่ะ นกพิราบก็อ่ะอย่างนั้นก็เวลาท่านมาอยู่ที่บ้านเศรษฐีนะท่านห้ามขโมยพวกเนื้อพวกปลาของท่านท้องเศรษฐีกินเป็นอันขาดจะหาว่าเราไม่เตือนกาก็รับคำจ้าฉันจะตั้งใจทำให้ได้พอตกเย็นนกพิราบก็บินกลับมาที่รังก็มาพักอาศัยอยู่ที่กระเช้าตัวเองที่รังที่เป็นกระเช้ากาก็บินตามมาพ่อครัวก็เห็นเอ้นกพิราบกับกาเนี่ยสนิทสนมกันดีคงเป็นเพื่อนกันก็จึงเอากระเช้าใบหนึ่งมาแขวนไว้ที่ข้างๆรังนกพิราบกาก็ได้ที่พักอยู่อย่างมีความสุขตอนเช้าก็บินออกไปหากินพร้อมกันทั้งกานกพิราบตอนเย็นก็บินกลับมาที่กระเช้าทุกวันอยู่อย่างนี้โยมอยู่มาวันหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งวันดีคืนดีหรือวันดีคืนร้ายก็ไม่รู้นะปรากฏว่าพ่อครัวนี่นะนำเนื้อนำปลาจำนวนมากเลยมานึ่งอยู่ในโรงครัวนะกาก็ได้กลิ่นวันนั้นตอนเช้าเนี่ยนกพิราบจะบินออกไปหากินกานี่ก็แซงเจ้าเล่ห์ถามว่าโอ้วันนี้ข้าปวดท้องข้าบินไปออกไปหากินกับท่านไม่ได้หรอกนะท่านบินไปคนเดียวเถิด นกพิราบก็เตือนสติว่าเรารู้นะว่ากาอย่างพวกท่านน่ะไม่มีโรคปวดท้องหรอกเพราะพวกท่านมีอาการหิวสม่ำเสมอต้องออกไปหาเหยื่อเป็นอาหารเราจะขอเตือนท่านนะว่าท่านอย่าไปขโมยเนื้ออย่าไปขโมยอาหารในโรงในครัวกินเป็นอันขาดไม่เช่นนั้นจะหาว่าเราไม่เตือนกากรับคำจ้าฉันจะทำตามนะจ๊ะพอนกพิราบบินออกไปสุดสายตาแล้วพ่อครัวทำอาหารทิ้งไว้โยมในโรงครัวนะในโรงครัวเมื่อเสียทีก็เอากระชอนคลุมไว้อย่างดีบางอย่างก็แง้มๆไว้เพื่อให้อากาศระบายปรากฏว่ากานี่ก็หิวน้ำลายสอเลยทำไงโอ้ก็บินเข้าไปหวังจะจิกเนื้อกินปรากฏว่าปีกไปถูกกระชอนที่คลุมอาหารไว้ดังแก๊กพอดีพ่อครัวกลับมาเป็นไงด้วยความโมโหจึงปิดประตูห้องจับกาตัวนั้นมาถอนขนถอนขนแล้วก็เอาเกลือเอาเนยส้มเอานมเปรี้ยวทาการก็ได้รับความทุกข์ทรมานพ่อครัวก็เอาการนั้นก็เป็นนอนไว้ในกระเช้าของที่พักของกานกพิราบกลับมาจากรังโอ้เห็นกาหายใจขมแมวก็จึงบอกว่านี่เห็นไหมเราเตือนท่านแล้ว

0: ว่าท่านถ้าทำความดีเนี่ยก็ทำไม่ได้ตลอดมีใจโลเลพอความโลภเข้าครอบงำเห็นอาหารก็ไปขโมยของมนุษย์เนี่ยเป็นอาหารของมนุษย์ท่านทำอย่างนี้ทำให้เราลำบากพอนกพิราบกล่าวสิ้นคำดังนี้ก็บินจากไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าอยู่ที่นี่บ้านเศรษฐีไม่ปลอดภัยแล้วกาตัวนั้นพอถูกถอนขนได้รับทุกข์ทรมานจากพิษแผลจากพิษแผลจากขนหลุดร่วงหมดแล้วก็ขาดใจตายพระภิกษุได้ฟังดังนี้ก็ปล่อยใจไปตามกระแสเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราไม่ควรมีจิตโลเลใจของท่านก็หยุดนิ่งเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีอสาธุและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประชุมชาดกว่านกพิราบตัวนั้นก็คือกับชาติมาเกิดเป็นพระองค์เองส่วนกาตัวนั้นก็คือพระภิกษุที่โลเลนี่แหละนี่เห็นไหมนักเรียนทุกท่านถ้าเราทำความดีทำกุศลใดแล้วเราก็ไม่ควรที่จะมีความโลเลก็จะไม่ควรมีความท้อถอยเราควรที่จะเร่งสั่งสมความดีต่อไปเนาะอ้าวมาต่อเลยเนี่ยมีบุญนี่มาฝากนักเรียนทุกท่านโอ้บุญนี่บุญทอดพระป่าทุนการศึกษานะศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรบุญมาฝากทุกท่านนะสาธุก็อยากจะบอกครูบาอาจารย์ว่าเนี่ยโอ้หลวงพ่อครับเนี่ยนะลูกรู้สึกปลื้มใจมากเลยเพราะว่าได้นี่สร้างสัทธนทายาทที่เป็นพระภิกษุและสามเณรแล้วก็ส่งเสริมให้ท่านเรียนทั้งเรียนบาลีนะเรียนนักธรรมแล้วก็เรียนการศึกษาที่ใช้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรนี่เกิดนี่ความปลื้มใจในบุญนะแล้วก็มีนี่ญาติโยมก็มากันเยอะเลยนี่นะก็บอกโยมว่าโยมนี่นะปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตนะแปลว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนะปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสเอาไว้นะมี3ระดับนะนักเรียนระดับที่1สูตะมยปัญญาใช่ไหมปัญญาที่เกิดจากการฟังเกิดจากการฟังธรรมนักเรียนฟังธรรมมีปัญญามากเกิดไปพบชาติหน้าก็จะฉลาดก็จะมีดวงปัญญาสอนตนเองได้ทางพ้นทุกข์ไปสู่มรรคผลนิพพานปัญญาประเภทที่2ก็บอกโยมนะโยมที่ทำบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกับแม่เพียรว่าโอ้โยมมาสั่งสมบุญนี่นะจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดค้นการศึกษาเล่าเรียนการวิจัยการต่างๆเนี่ยเป็นระดับที่2ที่เรียกว่าจินตามยปัญญาส่วนปัญญาอันสูงสุดที่ทำให้เราหมดสิ้นกิเลสอาสวะก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงผู้รู้ภายในนี่แหละทางไปสู่มรรคผลนิพพานโยมก็ปลื้มใจดีใจและที่สำคัญเนี่ยโอ้โหโยมทุกท่านนะเราได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราได้รู้ชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีใช่ไหมจ๊ะดังนั้นคำนี้ให้ติดอยู่ในใจของเราไปตลอดนะ
1: แม่ครับพ่อครับเราเกิดมาทำไมหรอครับ

ธุขอบคุณสื่อธรรมะนี้ด้วยเนาะนี่อย่างนั้นนักเรียนเนาะเรารู้แล้วว่าเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเราได้ทำหน้าที่ของเราวันนี้ดีหรือยังถ้าเราทำหน้าที่ดีแล้วเราก็ให้ปลื้มใจในบุญปลื้มใจในตัวของเรานะแล้วก็มันสร้างความดีทำบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอ้าวนี่หลวงพี่ก็เอาบุญนี้มาฝากอีกโอ้โหนี่ภารกิจได้ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพราะจำคำสอนของครูบาอาจารย์ว่าสัมมาทิฏฐิคือแสงเงินแสงทองของชีวิตคนไหนที่มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องดังนั้นการดำเนินชีวิตของเขาก็จะถูกต้องมุ่งตรงไปสู่หนทางพระนิพพานได้ง่ายนี่จึงได้เปิดใจกับคณะคุณครูผู้บริหารนะและก็นักเรียนในพื้นที่เนี่ยสวดธรรมจักรสวดทุกเดือนเลยนะสวดทุกเดือนแล้วก็ให้เขาได้สวดทุกวันส่วนตัวเราสวดทุกวันอยู่แล้วเราก็จะได้ปลื้มใจในบุญว่านี่วันเวลาผ่านไปเร็วฉันใดนะอายุเราก็มากขึ้นแล้วสิ่งไหนที่เราทำได้เป็นหน้าที่ของเราเป็นความปลื้มใจของเราแล้วก็หมั่นศึกษาหมั่นขนขวายที่จะทำยิ่งขึ้นไปนี่แล้วก็ภาพนี้ฝากนักเรียนนี่โอ้โหไปเยี่ยมยิ้มเยี่ยมยิ้มเรากัลยาณมิตรนะนี่ชวนโยมทำบุญกุศลให้โยมนึกถึงบุญกุศลบางท่านก็สุขภาพไม่ดีอะโยมเนาะสุขภาพไม่ดีโดยเฉพาะอุบาสิกาแก้วเก่าอุบาสกแก้วเก่าเนี่ยโอ้พระอาจารย์ก็ไปให้ธรรมะไปชวนเขาทำบุญนี่มีเยาวชนวัยน้ำนมก็มีเห็นไหมนี่ยังเป็นแบบอดอยู่เลยเนี่ยตัวเล็กๆนี่นะน้องใบข้าวน้องมิลินนะได้ถวายกองทุนการศึกษาแต่ยังเด็กๆเลยนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทำทำให้ได้พลอยปีติใจพลอยได้ปลื้มใจนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ปลื้มใจอย่างหนึ่งก็คือนี่ปลื้มใจเพราะได้เป็นพระลูกชายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่แห่งโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแล้วก็ได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระพรหมวชิระปัญญาจารย์แล้วก็ยิ่งจะปลื้มใจยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกนะถ้าหากได้นี่บุญซื้อที่ดินหมดหนี้นี่แล้วก็ได้สร้างศูนย์ให้สำเร็จตามใจปรารถนาเนี่ยก็เอาบุญใสๆมาฝากนักเรียนทุกท่านเพราะว่าตั้งแต่บวชอุบาสิกาแก้วนะบวชพระเข้าพรรษาบวชพระพักดูร้อนบวชสมณเณรมันก็อบรมครูคุณธรรมอบรมนักเรียนทำต่อเนื่องเรื่อยมา17ปีแล้วนะตั้งแต่ปี2553ทบทวนบุญสร้างศูนย์เพราะผู้มีบุญมีบารมีคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรปัญญาจารย์พระอุปัชฌาย์

เรามาสร้างบารมีในวงบุญของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและหมู่คณะเนี่ยทำให้เรานึกถึงว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณยายและหมู่คณะเนี่ยนะก็ชักชวนให้เราสร้างแต่ความดีเนาะทำให้เราเกิดอัธยาศัยซึ่งเป็นพื้นฐานอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ตัวเองพ้นทุกข์แล้วก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์ซึ่งอัธยาศัยนี้เรียกว่าอัธยาศัยพระโพธิสัตว์ซึ่งมี6อย่างเนาะ1เนกขัมมัชฌาศัยนะพอใจในการออกบวชพอใจในการประพฤติธรรมวิเวกัจฉาศัยพอใจในความสงบพอใจในความวิเวกนะอโลภัชฌาศัยยินดีพอใจในการบริจาคในการให้ทานนะอโทสัจฉาศัยพอใจในการสละความโกรธนะและมันมีเมตตาจิตอโมหัชฌาศัยพอใจยินดีในการสละความหลงมันฝึกฝนตนเองให้

ให้เกิดปัญญาแล้วก็ปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปและสุดท้ายนิสรณัชชาสัยนี่พอใจยินดีที่จะอยากหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารมุ่งตรงสู่หนทางพระนิพพานนี่คือครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านเมตตาสอนเดินตามรอยเท้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันทุกคืนเราก็ยิ่งมั่นใจก็ยิ่งสุขใจเนาะนักเรียนจำกันได้เนาะนี่ทำบุญให้ปลื้มสามการเนาะนี่ปลื้มใจตั้งแต่ก่อนให้นะปลื้มสามการบุพเพเจตนาปลื้มใจก่อนทำบุญมุญจนะเจตนาขณะทำบุญก็ปลื้มใจหลังจากทำบุญแล้วก็ปีติเบิกบานใจอปรเจตนานี่ทำให้ได้สามการนี้เราจะได้มีบุญมากมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทั้งวัยเยาว์วัยกลางคนและวัยชราจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานวันนี้มีบุญพิเศษวันนี้มีพิเศษนะนักเรียนนะนี่พิเศษคือนี่ต่อจากนี้ไปนะขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศตอนยิ่งหนียิ่งรักนะก่อนที่จะฟังธรรมตรงนั้นเนี่ย82ปีสัญญาใจลูกชายหญิง82ปีทำทุกสิ่งพ่อปรารถนา82ปีโลกร่มเย็นเห็นธรรมมา82ปีน้อมบูชาพระพ่อเอ๋ย

มีเอาไว้ให้เราข้ามอย่ายอมแพ้แต่จงพยายามอยู่ที่ความคิดรู้

0: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
1: ทั่วโลกแล้วคร
0: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: นะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนที่ไม่ได้ทำคร
0: ับ คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ท
0: ำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me
1: boy I love you like
2: เธอรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไม

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ตั้ง
3: ว่าทางกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลยไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติสาสมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกัน
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า

0: มายัง
1: รอครับรอ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย

0: เมื่อกี้เขาว่าอะไรนะ
1: แม่นี่มาที่มาที
0: ่แล้วเราจะมาว่าอะไรดีนะจ๊ะ
1: คาถาสวัสดี
0: คาถาที่รวยกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เรียกว่าคาถา
1: สวัสดี

0: ดีจ้ะทำอย่างนี้เราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี
1: สาธ
0: ุรวยกันไปทุกชาติเลยจ้ะ
1: สาธ
0: ุเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

0: ก็ให้
1: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายนะจ๊ะตอนยิ่งหนียิ่งรักกระผมพระครูสุนันทนิเวศหรือพระสำเริงอุปรคุโนจากคณะตำบลจากคณะตำบลนะนี่ไม่ธรรมดานะบ่อสรี
2: สาธุ
1: และเป็นเจ้าวาดวัดวังกอง
2: สาธุ
1: ไม่ใช่วังแค่ไม่กี่วังกองเลยอำเภอฮอจังหวัดเชียงใหม
2: ่สา
1: ธุนี่จะดูหน้ากันแล้วกันนะ
2: สาธ
1: ุหลวงพ่อครับถ้าสมัยเด็กมีการประกวดชิงแชมป์ประเทศไทยเรื่องหนีการบวชกระผมก็มีสิทธิ์เข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนครับเพราะยอมพ่อซึ่งเป็นศิษย์เก่าวัดปากน้ำพูดกรอกหูผมอยู่ทุกวันว่าบวชนะลูกจะได้ไม่ลำบากเหมือนพ่อแต่ยิ่งพ่อชวนผมก็ยิ่งถอยยิ่งพ่อเร่งผมก็ยิ่งวิ่งหนีเช้าภาวนาสัมมาหลังเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ในใจมีคำตอบเดียวว่าย ังไงไงก็
2: ไม
1: ่
2: บวช
1: ไม่บวชคือถ้าหากเห็นหน้าเด็กหนุ่มในชุดเสื้อคลุยเนี่ยหรือชุดนักเรียนเนี่ยเราคงเข้าใจท่านเลย
2: หล่อจังหล่อจริง

0: นี่จ้ะนี่หล่อจริงจะทิ้งความหล
1: ่อ
0: ทิ้งความรวยมาบวชเป็นพระยาวนานถึง36พรรษาแล้วนะจ๊ะท่านก็บอกเขาคิดย้อนหลังไปทีไรก็คิดแล้วขำตัวเองแล้วท่านก็บอกชีวิตของเรานี่มันแปลกจริงๆครับบางทีเราวิ่งหนีมาตลอดสุดท้ายกลับกลายเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดในชีวิตจุดเปลี่ยนของชีวิตไม่ได้เกิดจากนิมิตลึกลับไม่ได้เกิดจากปาฏิหาริย์สะเทือนฟ้าแต่เกิดจากรายงานส่งอาจารย์เพียงฉบับเดียวครับสมัยเรียนมหาลัยอาจารย์ให้เลือกศึกษาสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อทำรายงานเชื่อไหมครับกระผมเลือกวัดบรณีธรรมกายารามรู้จักไหม
1: รู้จักครับ
0: อยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่วัดวัดธรรมกายนี่แหละครับ
2: คลองสาม
0: ไอ้ใช่ป่ะเนี่ย
1: ใช่
0: เนาะโอเคไอ้ใช่ก็ใช่เพราะคุณคำสอนหลวงปู่วัดปากน้ำมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยคิดเลยว่าวันนั้นไม่ได้กำลังเลือกหัวข้อรายงานเท่านั้นนะแต่กำลังเลือกเส้นทางชีวิตทั้งชีวิตโดยไม่รู้ตัวนี่จ้ะด้วยบุญบันดาลก็เลยคิดอย่างนั้นนี่จ้ะบุญเก่าทำให้คิดอย่างนั้นแต่ในกับผมได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อทัตตะชิโวและก็ได้เห็นหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่ไกลๆแม้ไม่เคยสนทนากันสักคำแต่แปลกเหลือเกินครับแปลกมากเลยคือภาพท่านกลับติดอยู่ในใจผมตลอดเวลาเราก็

0: ซึ่งหมายความว่าให้ทำความดีนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่นั้นไม่เคยพูดคุยกันแต่ครับรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานแสนนานจนปีพุทธศักราช2533ก็ผมก็ตัดสินใจบวชเลยครับนี่นะจ๊ะโอ้นมรูปหล่อนะจ๊ะตัดสินใจอุปสมบทในปี2533ครับนี่จ้ะหนุ่มรูปหล่อ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เอ๊ะเรียนที่ไหนเนี่ยลืมแล้ว
1: มศวภาษาอังกฤษ
0: ใช่มาศึกษาที่วัดตลาดชาติใ
1: ช่ครับผม
0: แล้วเมื่อกี้ปีต่อมาหลวงพ่อก็เรียกผมก็พบเข้าพบที่กุฏิคุณยายครับถามว่าชื่อสำเริงใช่ไหมลูกก็ตอบไปว่าครับหลวงพ่อก็พูดต่อไปไปทำหน้าที่บนดอยนะลูกมอบหน้าที่สำคัญให้เลยเป็นผู้ให้แสงสว่างที่นั่นเพราะภูเขาลูกใหญ่นี่นะไปเป็นกำลังวิทย์ให้ชาวบ้านที่นั่นนะจ๊ะนี่

0: ัวใจรับละจากวัดเราเรียกว่ายังไม่ทันได้ริเริ่มสร้างวัดเลยก็เกิดจะไม่มีที่จำวัดแล้วนี่ชีวิตของนักสร้างบารมีนักรบกองทัพธรรมจะไปเจออย่างเงี้ยไม่ได้ไปเจอหมูมาตลอดนี่นะเจอยีราฟบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะนั้นผมมีจีวรมีความตั้งใจมีคำสั่งหลวงพ่อแต่ไม่มีคนรู้จักไม่มีคนเชื่อใจและไม่มีใครรู้เลยว่าพระนมจากกรุงเทพรูปนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนนานแค่ไหน
1: นานมาก
0: เนี่ยจ้ะนึกว่าสองนาน
1: แ
0: สนนานนะแต่พระกิจนักบกบอยไม่มีคำว่ากลับไปตั้งหลักใหม่มีแต่คำว่าตั้งหลักตรงนี้แล้วเดินหน้าต่อไปโอ้โหสุดยอดเลยนี่ภารกิจนักบุกเบิกแม้เส้นทางเต็มด้วยอุปสรรคก็ยังก้าวเดินต่อไปนี่จ้ะสาธุจ้าก็พร้อมยังเริ่มจากศูนย์โดยเริ่มเรียนภาษาเหนือเรียนรู้วัฒนธรรมชาวบ้านเรียนรู้วิถีชีวิตบนดอยและเฝ้ารอโอกาสอยู่นานหลายเดือนกว่าจะได้เข้าไปถึงหมู่บ้านวังกองเพราะว่าที่นั่นไม่ใช่ธรรมดามัน
1: เป็นวัง
0: วังกองนี่จ้ะคืนแรกที่ไปถึงชาวบ้านยังประชุมกันอยู่เลยครับประชุมว่าไปวันนั้นชาวบ้านกำลังประชุมทั้งหมู่บ้านเลยนะในหัวข้อจะให้พระแปลกหน้ารูปนี้อยู่หรือไม
1: ่
0: โ
1: อ
0: ้
1: โ
0: ห
1: หัวข้อประช
0: ุ
1: ม
0: ขนาดนั้นเลยเพราะหล่อเหลือเกินโอ้โหวันนั้นทั้งหมู่บ้านยังไม่แน่ใจว่าจะรับผมหรือเปล่าก็เพราะไม่ใช่วัดธรรมดาเป็นวัดวังกองนี่จ้าชาวบ้านเดี๋ยวนี้ไม่ไปพูดถึงเรื่องนั้นแล้วเนี่ยนะถ้าอยู่หรือไม่อยู่บอกได้อย่างเดียวว่าวัดวังกองขาดท่านไม่ได้โอ้โหเป็นไงไม่ใช่ธรรมดานะเป็นทั้งวัดทั้งวังเนี่ยที่เป็นอย่างนี้เพราะกับผมเริ่มต้นอยากเดินขึ้นบ้านทุกหลังนี่อาจารย์นี่อาจารย์สิ่งนี้จำไว้เนาะเอาไปเอาไว้ศึกษาศึกษาก็ผมเริ่มต้นจากการเดินขึ้นบ้านทุกหลังไปทำความรู้จักทุกครอบครัวนี่นะจำชื่อชาวบ้านให้ได้ศึกษาปัญหาของชุมชนทุกด้านนี่เนาะจนพบว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของชุมชนณช่วงเวลานั้นจนพบว่าปัญหาใหญ่สุดของชาวบ้านคือเรื่องน้ำทั้งนั้นนี่เทวดาเอาน้ำมาให้นี่นะฝนตกเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่กลับเป็นปัญหาของชาวบ้านใช่ไหมจ๊ะนี่ครับแล้วผมยังชวนชาวบ้านทอดผ้าป่านี
1: ่
0: มีปัญหาเรื่องน้ำจะต้องชวนชาวบ้าน
1: ทอด
0: ปลาป่าโอ้ถูกหลักวิชาเอาบุญก่อนนะจ๊ะพอมีบุญเสร็จขั้นตอนต่อไปคือชวนชาวบ้านขุดบ่อน้ำนี่นะเพราะชาวบ้านขาดน้ำวิถีเดียวนี่นะไปชวนมาขุดบ่อน้ำมีน้ำไห
1: ม
0: จ้าขุดบ่อน้ำโอ้น้ำเต็มนี่เห็นไหมชาวบ้านก็โอ้นี่ท่านมานี่ทำให้เราม ี
1: น
0: ้
1: ำ
0: ใช้เออนี่เนาะเก่งๆมีน้ำเรียกไม่พอสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้มีระบบระเบียบนี่นะและประสานงานหน่วยงานราชการ ทำถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านด้วย

0: เนี่ยให้ทั้งน้ำทั้งถนนนี่นะ เมื่อชาวบ้านเห็นว่าวัดก็ไม่ได้มาเอาอะไรจากชุมชนนะตอนนี้เขามาช่วยชุมชนประตูบ้านทุกบ้านจึง
1: เป
0: ิดประตูใจก็เลยเปิดตามนี่จากวัดเล็กๆซึ่งตอนที่ไปอยู่นั้นมีพื้นที่เพียงสองไร่ค่อยๆขยายเป็น9ไร่จากหมู่บ้านที่ไม่คุ้นเคยกับเรากลายเป็นชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลาหลังใหญ่อยู่หลังหนึ่งนี่จ้ะอยู่ยาวนานทีเดียวร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลา100 ปีหลังใหญ่เป็น100 ปีเลยเพราะเห็นหัวหน้าทีมแล้วนี่ผู้ให้แสงสว่างมาแล้วนี่นะนี่ชาวบ้านเปิดจะได้ความไว้วางใจแล้วก็จุดเริ่มต้นก็สร้างศาลาเท่าไหร่นะ
1: 100 ปี
0: นี่จ้าอยากเห็นศาลา100 ปีไหม
1: อยากเองคร
0: ับ นี่จ้า
1: โอ้
0: นี่ไง
1: จ้า
0: โอ้ไม่ธรรมดาเลยไม่ใช่นี่นะจากคนที่เคยลังเลกลายเป็นคนที่พร้อมช่วยงานวัดทุกครั้งที่เอ่ยปาก
1: จ้า
0: ถูกหมายถึงชาวบ้านนะจ๊ะนี่จ้าก็เลยมีเพลงนี้เกิดขึ้นนะจ๊ะ

0: さーと、さーと、さーと、おー、ブームね。
1: ブレ
0: ム。おー、あさちゃんの、りーちゃんの、てんがいだじゃんね。แล้วว่าครับครับตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาโอ้เผลอแบบเดียวๆ30กว่าปีเนี่ยก็ผมได้เห็นวัดเล็กๆกลายเป็นวัดใหญ่เห็นชาวบ้านที่เคยไม่เข้าใจกลายเป็นกัลยาณมิตร
1: สาธุ
0: แต่มันยอดใดที่เงียบเหงากลายเป็นแหล่งสว่างแห่งพระพุทธศาสนา
1: สาธ
0: ุโอ้ชาวบ้านเปิดใจก็หาว่าทำร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีครับนี่นะสาธุจ้าแสงแห่งธรรมสว่างสวัยพิทูดอยแล้วครับหลวงพ่อครับสาธุจ้าแต่สิ่งที่ปลื้มใจที่สุดไม่ใช่อาคารไม่ใช่ที่ดินไม่ใช่ศาลาหลังใหญ่และไม่ใช่ความสำเร็จใดๆบนขุนเขาแห่งนี้แต่ความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมา
1: เป็นลูกหลวงพ
0: ่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก่อนแม่แล้วก็มาเป็นลูกหลวงพ่อเนาะโอ้ทำไมเก่งๆเนี่ยนี่จ้าสาธุจ้าหน้านมัสการสาธุการด้วยจ้าเพราะมันไม่ใช่ง่ายนี่นะจ้าแต่ต้องต่อสู้นี่จ้าเพราะวัดร้างยังสร้างใหม่ได้ศาลาพังยังสร้างใหม่ได้แต่การได้เกิดมาเจอโอ้ย
1: หลวงพ
0: ่
1: อ
0: ในชาตินี้ไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่ายอีกแล้ว
1: ใช่คร
0: ับ ฝากคุณว่า

0: หลวงพ่อครับจากเด็กหนุ่มที่วิ่งหนีการบวชมาทั้งชีวิตวันนี้กระผมกลับอธิษฐานเพียงเดียวว่าขอให้ได้อยู่ในผ้าเหลืองผืนนี้ได้ดูแลพระศาสนาได้สร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะและเดินตามรอยท้าครูบาอาจารย์ไปทุกภพทุกชาติ
1: สา
0: ธุจ้ะเพราะครั้งหนึ่งผมเคยวิ่งหนีผ้าเหลืองมาแล้วแต่วันนี้ผมอยากอยู่ในผ้าเหลืองผืนนี้ไปจนวันสุดท้ายของชีวิตตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: สาธุ
0: จ้ะ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนเกาะชายผ้าเหลืองพระลูกชายไปสวรรค์
1: คุณแม่ของลูกเป็นคนพื้นฐานจิตใจดีจะทำบุญตักบาตรทุกครั้งที่โอกาสอำนวยเคยบริจาคที่สร้างวัดในชนบทเป็นคนขยันรับผิดชอบเอาการเอางานจะมีความทุกข์มากๆก็เห็นจะเป็นเรื่องเดียวที่อาป้าติดการพนันตลอดเวลานั้นน้องสาวของผมได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับคุณแม่มาตลอดให้ท่านได้ทำบุญทุกบุญมาวัดเป็นประจำต่อมาท่านเป็นมะเร็งมดลูกและเสียชีวิตลงในที่สุดด้วยอายุ58ปีส่วนพระน้องชายก่อนเข้าวัดประสบอุบัติเหตุหนักทางรถยนต์คนขับตายน้องชายเกือบไม่รอดอาการก็สาหัสกระดูกต้นคอแตกหมอบอกว่าถ้าขณะเอาตัวออกมาจากสภาพรถที่ยับเยินตัดสินใจพลาดนิดเดียวถ้าดึงส่วนคอออกมาก่อนจะต้องกลายเป็นเจ้าชายนิทราไปตลอดชีวิตเลยโดยการปางตายอย่างนี้จึงตัดสินใจมากราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคุณยายผลปรากฏว่าตอนนั้นคุณยายท่านยังมีชีวิตอยู่นะกระดูกต่อเร็วมากภายใน3เดือนทั้งที่หมอบอกว่าต้อง1ปีทำให้หมอพยาบาลทั้งหลายอึ้งไปเลยนี่ทำให้พระน้องชายได้ยังว่ามีโอกาสพูดถึงอนุภาพบุญแล้วกับบารมีของคุณยายซึ่งขณะนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลก็สามารถชวนพวกเขาเหล่านั้นมาวัดได้ถึง1คันรถบัสคำถามแม่ทำกรรมใดจึงเป็นมะเร็งมดลูกต้องทุกข์ใจเพราะมาอยู่กับอาป้าที่เป็นเซียนการพนันแม่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเห็นมั้ยเนี่ยมันปรโลกนิวส์ทั้งนั้นเลยเนี่ยบุญจากการบวชของพระน้องชายของลูก11พรรษาและน้องสาวมาช่วยงานวัด15ปีแล้วส่งผลถึงท่านทั้งสองอย่างไรท่านทั้งสองได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้หรือไม่แม่ลาป้ามีอะไรอยากฝากบอกใครหรือไม่พระน้องชายของลูกก่อนบวชประสบอุบัติเหตุปางตายกระดูกต้นคอแตกเป็นเพราะบุพกรรมใดและบุญใดที่ทำให้ท่านรอดชีวิตมาได้ครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
2: ถามหนึ่งที
1: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาแม่เป็นมะเร็งมดลูกเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและกรรมกาเมในอดีตต้องทุกข์ใจ

มาอยู่กับอาปาซึ่งเป็นเซียนพนันเพราะกรรมในอดีตที่ตอนท่านเป็นผู้ชายชอบคบเพื่อนเซียนพนันส่วนตัวเองมักชอบเชียร์ช่วยลุ้นแต่ก็ไม่ได้เล่นเองตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสายยักษ์ชั้นจตุมมหาราชิกามีวิมานเป็นของตนเองขนาดย่อมย่อมไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่บุญพระน้องชายบวช18พรรษาและน้องสาวเป็นอุบาสิกา15ปีช่วยปิดอบายให้อัปปาซึ่งท่านมีบาปมากจริงๆแล้วท่านจะต้องไปตกมหานรกขุมการมนันแต่บุญก็ยังส่งผลให้ไปเป็นอากาศเทวาบุญดังกล่าวส่งผลให้แม่น่ะไปเป็นเทพธิดาเพราะฉะนั้นนี่บุญบวชนี่สำคัญนะเป็นญาติพระศาสนาใครมีลูกชายให้มาบวชซะต้องบวชก่อนเบียดนะเป็นคนจุกก่อนบุญดังกล่าวส่งผลให้แม่ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองเป็นของตัวเองหากไม่ได้บุญของพระลูกชายและลูกสาวแล้วท่านจะมาไม่ถึงสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกาได้อย่างมากก็แค่เป็นอากาศเทวาอัปปาน่ะดีใจมากท่านฝากบอกว่าตอนนี้ท่านอยู่บนสวรรค์แล้วเข้าใจเรื่องบุญแล้วด้วยบุญที่ลูกส่งมาให้ทำให้ท่านมีอาหารและทิพยสมบัติเกิดขึ้นส่วนแม่ก็บอกว่ามีความสุขมากเพราะว่าได้รับบุญทุกอย่างเลยที่อุทิศไปให้พระน้องชายก่อนบวชประสบอุบัติเหตุกระดูกต้นคอแตกเพราะกรรมในอดีตเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกรบฆ่าข้าศึกตายมากแต่ภายหลังก็ออกบวชตามพระราชาได้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงองค์พระภายในได้บุญญาการบวชในอดีตชาติที่สร้างบารมีกับหมู่คณะจึงทำให้ท่านรอดชีวิตในชาตินี้ได้

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่า

0: เราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
0: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมา

ประโยชน์จากการฝึกสมาธิทำให้ฉลาดมากขึ้นการทำสมาธิเป็นการเพิ่มเซลล์ประสาทในสมองของเราโดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมและการตอบสนองทางอารมณ์ผลของการทำสมาธินั้นช่วยให้ฉลาดมากขึ้นความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดการทำสมาธิสามารถทำให้ผ่อนคลายโดยลดการกระตุ้นให้เกิดโรคได้ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงคลื่นสมองก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI แสดงถึงผลการตรวจสมองพบว่าการทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความเครียดได้ทำให้การนอนหลับดีขึ้นประมาณ 30% ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับมักจะมีสาเหตุมาจากความเครียดและความวุ่นวายใจการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและปลอดโปร่งทำให้เรานอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นช่วยยืดอายุสมองเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์สมองจะค่อยๆลดลงการทำสมาธิมีผลต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสมองได้กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อทั่วๆไปในร่างกายที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำแท้จริงแล้วการทำสมาธิยังมีประโยชน์อีกมากมายมาฝึกสมาธิกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมา

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tvพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าหลักวิชาคือหยุดเป็นตัวสำเร็จหมายถึงจะเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้นั้นใจต้องหยุดถ้าใจไม่หยุดจะเข้าถึงไม่ได้เลยต้องหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำอะไรทั้งสิ้นเลยเหมือนไม่ได้ทำอะไรแค่นิ่งๆเฉยๆสบายๆเท่านั้นเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปรับชมข่าวแรกของวันนี้กันค่ะเป็นข่าวของทางคณะสงฆ์ปราจีนบุรีค่ะได้จัดประชุมพระสังฆาธิการเพื่อขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมา

0: าคมณวัดหนองไผ่ล้อมที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีจัดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสประจำปี2569ณวัดหนองไผ่ล้อมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการวัดและแนวทางการขับเคลื่อนงานศาสนกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้ดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมที่143/2546ว่าด้วยการตรวจการคณะสงฆ์และการจัดประชุมพระสังฆาธิการโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวัชิรโสพลเจ้าคณะภาค12เป็นประธานในพิธีและมอบโอวาทเปิดการประชุมพร้อมทั้งบรรยายถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการที่เข้าร่วมงานค่ะเพื่อให้พระสังฆาธิการมีความรู้ความสามารถในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยมุ่งเน้นให้พระสังฆาธิการได้ตระหนักในอำนาจหน้าที่ของตนปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาอีกทั้งได้เพิ่มพูนความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการปกครองและพัฒนาวัดวาอารามในท้องถิ่นซึ่งบรรยากาศภายในงานมีพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสในจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนอกจากนี้ยังมีภาคประชาชนเข้าร่วมถวายความสะดวกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะสงฆ์ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มพูนศักยภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการยกระดับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน
1: ก็พระที่มาประชุมก็ค่อนข้างหนาแน่นก็คิดว่าทุกๆรูปเมื่อได้รับความรู้จากวิทยากรแล้วก็คงเอาไปปฏิบัติตามที่วิทยากรได้แนะนำหรือเราอาจจะทำได้ดีกว่านั้นก็ได้เพราะว่าพุทธศาสนานั้นที่อยู่ได้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านฝากไว้กับพระภิกษุพระภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทุกคนก็คิดว่าในประชุมในวันนี้นั้นก็คงจะไม่ทำให้ผิดหวังก็คงจะไม่ทำให้การประชุมนั้นเสียประโยชน์ไปแล้วก็พระเรานั้นก็ระดับเจ้าวาดในปัจจุบันนี้เจ้าวาดของเราก็ส่วนมากก็จะจบปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ก็มีความรู้พอที่จะนำไปใช้พัฒนาวัดวาอารามของเราแล้วก็เอาความรู้ต่างๆที่เรามีไปแนะนำญาติโยมของเราให้อยู่ในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปก็ขอเจริญพร
2: การประชุมพระสังฆาธิการในวันนี้ก็เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมที่143/2546ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีจัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการในระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดของคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งในวันนี้มีพระสังฆาธิการมาร่วมประชุมกันเป็นจำนวน551รูปสาระสำคัญในวันนี้ก็คือการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อที่จะแถลงนโยบายของคณะสงฆ์ซึ่งงานคณะสงฆ์นั้นมีอยู่6ด้านด้านที่1คือด้านการปกครองด้านที่2คือด้านศาสนศึกษาซึ่งก็จะแบ่งออกมาเป็นแผนกธรรมแผนกบาลีและแผนกปริยัติสามัญแผนกธรรมนั้นก็ยังแยกออกมาเป็นว่ามีนักธรรมและธรรมศึกษาแผนกบาลีก็แยกออกมาเป็นบาลีและบาลีศึกษาแล้วก็มีแผนกสามัญก็คือปริยัติสามัญ

0: ืองานด้านเผยแผ่งานด้านที่4ก็คืองานด้านสาธารณูปการงานด้านที่5ก็คืองานด้านสาธารณสงเคราะห์งานด้านที่6ก็เป็นงานศึกษาสงเคราะห์ก็เป็นการประชุมเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติของคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งวันนี้ก็ได้เนื้อหาสาระทำให้พระสังฆาธิการนั้นได้เพิ่มองค์ความรู้และก็จะได้นำงานทั้ง6ด้านนี้เอาไปใช้ในวัดในเขตการปกครองของตัวเองต่อไป
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับทางวัดพระธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน40ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างห้องส่วนหัวใจและห้องผ่าตัดไฮบริดของศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ค่ะพระครูปรัชญ์รัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระถวัลย์ศักดิ์ยติสักโกผู้แทนวัดพระธรรมกายร่วมในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดณศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569พระครูปรัชญ์รัตนวีรวัฒน์รับอาราธนาจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตินัทถาวานนท์ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ให้เข้าชมพื้นที่อาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์และได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ด้านการสาธารณสงเคราะห์เพื่อยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงได้รวมศรัทธาจากคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะร่วมบริจาคเงินจำนวน40ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างห้องสวนหัวใจและห้องผ่าตัดไฮบริดที่ชั้น5ของอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ซึ่งการสนับสนุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของศูนย์การแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยเฉพาะการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความซับซ้อนซึ่งห้องผ่าตัดไฮบริดสามารถรองรับการรักษาแบบบูรณาการทั้งการผ่าตัดและการทำหัตถการผ่านสายสวนเพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตินัทถาวานนท์ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์กล่าวว่าการบริจาคของวัดพระธรรมกายในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของศูนย์โรคหัวใจเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ระดับสูงค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ค่ะได้จัดประชุมคณะทำงานพร้อมทั้งรับฟังโอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานจากพระอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมค่ะชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้จัดงานประชุมคณะทำงาน4จังหวัดชายแดนใต้ครั้งที่4ทับ2569ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น54รูปคนโดยได้รับความเมตตาจากพระปรัชญ์สุพจน์มหาสักโกพระอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากนางธิดาวรรณลักษณ์ประธานชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของชมรมตลอดจนร่วมการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวางแผนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมารวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมสำคัญที่จะดำเนินการในระยะต่อไปค่ะโดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างสรรค์ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจของชมรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระพุทธศาสนาและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และก่อนเสร็จสิ้นการประชุมพระปรัชญ์สุพจน์มหาสักโกได้เมตตานำคณะผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมทั้งมอบ

0: โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการครองตนครองงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันจะส่งเสริมให้การดำเนินงานของชมรมเป็นไปด้วยความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสาอุจยูการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจพระธรรมทูตวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนค่ะคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนเมืองเยฟเล่ประเทศสวีเดนได้น้อมถวายการต้อนรับพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีและประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยพระครูสุวรรณวรการที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามและพระครูสถิตสารสุนทรเจ้าอาวาสวัดไผ่ตันในโอกาสเมตตาเดินทางมาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งให้โอวาทธรรมและเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะพระธรรม

นและมุ่งมั่นพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับคณะกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการสร้างวัดการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการเผยแผ่พระธรรมในต่างประเทศจนวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนสามารถเติบโตเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของภูมิภาคเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชุมชนชาวไทยและเป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาสำหรับชาวสวีเดนและชาวต่างชาติได้อย่างมั่นคงทั้งยังเน้นย้ำว่าการดำรงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงนั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์เพียงฝ่ายเดียวหากเป็นภารกิจร่วมกันของพุทธบริษัท4ที่ต้องช่วยการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและร่วมการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไปซึ่งการเดินทางมาเยี่ยมเยือนของพระเถรานุเถระในครั้งนี้นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่คณะพระธรรมทูตและพุทธศาสนิกชนในภูมิภาคสแกนดิเนเวียอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจสำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพใจและสร้างสันติสุขภายในชุมชนโดยได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมปฏิบัติธรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างอบอุ่นค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุเวชปฐมวังโสเป็นประธานสงฆ์นำพาชาวท้องถิ่นทุกท่านปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมทั้งได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้ออันเป็นหัวใจสำคัญของการฝึกใจให้ทรงพลังนั่นคือเทคนิค4สอซึ่งประกอบด้วยสติคือการรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติสบายคือการปรับร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายไม่ตึงหรือเร่งเร้าจนเกินไปสม่ำเสมอคือการหมั่นฝึกฝนและทำใจให้นิ่งเป็นประจำในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องและสังเกตคือการเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของใจและร่างกายด้วยความจดจ่อแต่ไม่ตัดสินเพื่อพัฒนาสมาธิให้ละเอียดยิ่งขึ้นซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและเป็นกันเองค่ะโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าเทคนิค4สอเป็นหลักการที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังบวกในการดำเนินชีวิตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะด้านวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนโดยมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันเป็นจำนวนมากค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกล่องบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลโดยมีกัลยาณมิตรคำใสและกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายที่พยาวารีโดยมีกัลยาณมิตรบานใจสุบัณฑิตและกัลยาณมิตรหนูพรเวเยสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมสรและกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกล่องบุญค่าเดินทางของพระภิกษุสงฆ์เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจโดยมีกัลยาณมิตรสารสินสีสุขผ่านทองและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์

ประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนได้แสดงปาฐกถาธรรมเรื่องปฏิรูปประเทศ4หรือปฏิรูปประเทศวาสะหมายถึงถิ่นที่เหมาะสมหรือทำเลที่สมควรซึ่งเป็นหนึ่งในมงคลชีวิตและเป็นหลักธรรมที่ช่วยเกื้อหนุนให้การดำเนินชีวิตการปฏิบัติธรรมหรือการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันเสาร์เพื่อให้สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมการสั่งสมบุญผ่านการปฏิบัติธรรมและส่องสมบุญบารมีค่ะบรรยากาศงานบุญจัดขึ้นท่ามกลางความเลื่อมใสศรัทธาอันเปี่ยมล้นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัฒน์ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมรวมใจหยุดนิ่งกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนาให้ข้อคิดในการนำหลักธรรมไปใช้เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรประพัสสรโตเจริญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์ชัยมงคลคาถาส่วนประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางรอยยิ้มและความอิ่มอกอิ่มใจของผู้ร่วมงานทุกท่านซึ่งการจัดงานบุญวันเสาร์ของวัดพระธรรมกายชิคาโกในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ในการสั่งสมบุญบารมีเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมใจที่ทำให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มาพบปะแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆและร่วมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชนไทยสืบต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดศรีสะเกษอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดมหา

6จังหวัดอ่างทองอันดับ7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ8จังหวัดปทุมธานีอันดับ9จังหวัดลำพูนและอันดับ10จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง14อันดับ2นครหลวง4อันดับ3นครหลวง10อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง16อันดับ7นครหลวง17อันดับ8นครหลวง8อันดับ9นครหลวง7และอันดับ10นครหลวง9ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสัมมเนรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2560

ิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0815388867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่ 6-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0951436722และ0927153990ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะและสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าสติมะโตสุเวสายโยคนมีสติย่อมดีขึ้นทุกวันสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

สุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่

กลางดงกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

สุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอันธมยังพุทธสามภะคะวันโต

สะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกัน พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

มีเรือท่านทั้งหลายผู้มีจิตเลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยพระองค์ไม่ทุนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุณีพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญ บุคคลใด สั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลก

และต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณท่านได้เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้า แม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่กลมหม้อน้ำที่กลมย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในจุบุทวีปรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารต่อไปด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่ยึดถือไม่กังวลไม่อะไรในบุคคลสัตว์สิ่งของด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์เข้าสู่ภพดุสิต เป็นเท้าสันดุสิตมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ อยู่ในภพดุสิตถึงเวลาเทวดาตลอดหมื่นโลกธาตุพรหมประชุมรวมกันพร้อมใจทูลรัตนาให้เสด็จลงมาเข้าสู่ครรภ์พุทธมารดาเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงตรวจดูมหาวิโลกนาห้าประการคือการทวีปประเทศพุทธมารดาบิดาตระกูลพร้อมกันแล้วก็รับอาราธนาก็ไปสู่สวนนันทวันนะพบดุสิตระลึกนึกถึงบุญบารมีทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ยังลงสู่คันแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์ได้วันไหวส่งเสียงร้องพร้อมกันตลอดหมื่นโลกธาตุแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกันตระนรกมีสติสัมปชัญญะอยู่ในคันตลอดทศมาสคือ10เดือน พุทธมารดาเห็นพระโพธิสัตว์นั่งขัดสมาธิในประการนั้นดูดังคนเห็น

มีสติสัมปชัญญะออกจากคันดุจดังพระธรรมกถึกลงจากธรรมะอย่างสง่างามไม่แปดเปื้อนด้วยคราบใครใดๆทั้งสิ้นบุพพนิมิต32ประการบังเกิดขึ้นคือเทวดาตลอดหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันแผ่นดินไหวตลอดหมื่นโลกธาตุเทวดารับก่อนมนุษย์รับเครื่องพันธนาการทั้งหลายขาดหลุดหมดกรองบรรเลงเองพินบรรเลงเองอาภรณ์ส่งเสียงร้องอย่างไพเราะคนตาบอดแต่กำเนิดกลับมองเห็นคนหูหนวกกลับได้ยินคนเป็นใบ้กลับพูดได้คนขาเสียกลับเดินได้เรือหลงทางแล่นกลับท่าได้เองอย่างปลอดภัยสัตว์ที่มีเวรต่อกันกลับเป็นมิตรกันแมวกับหนูงูกับพังพรกับนกเขาแมวสุนัขบ้านกับฝูงหมูป่าเที่ยวไปด้วยกันรัตนะทั้งหลายเรืองแสงมหาเมฆในทวีปทั้งสี่หลังฝนมีรสอร่อยคลื่นลายสงบลงน้ำทะเลจืดสนิทดวงดาวจรัสแสงดวงอาทิตย์ไม่ร้อนแรงแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกกันเตรียนรกไฟในหมื่นนรกดับหมดไม่มีความหิวกระหายใดๆจะบีบคั้นมนุษย์ในชมพูทวีปในขณะนั้นความหิวกระหายของปีศาจทนทุกข์ทรมานมาตลอดทุกทันดอนสงบลงนกบินร่อนร่าเริงลงจากอากาศจากต้นไม้สู่ภาคพื้นดินประตูเล็กบานประตูใหญ่เปิดได้เองเทวดาแซ่ซ้องสาธุการฟ้อนลำฝูงม้าคึกขนองร้องด้วยความดีใจฝูงช้างร้องด้วยความดีใจคนกายค่อมกับกายตรงคนพิการกับเป็นปกติคนหลงลืมสติกับได้สติกินจรวนจันทร์และธูปหอมหอมตลบอบอวนไปตลอดหมื่นโลกธาตุอย่างพระบาทได้เจ็ดเก้าเลี้ยวแลดูทิศทั้งสี่คือเหนือใต้ออกตกทิศทั้งแปดเฉียงเหนือเฉียงใต้เฉียงออกเฉียงตกทิศทั้งสิบล่างบนไปจดพระวักกับผมไม่มีใครเสมอเหมือนเปล่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกผู้เสมอเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อเจริญวัยอภิเษกสมรสในที่สุดเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะอายุ29เสด็จออกผนวดกระทำความเพียรสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดารณาสัมปันโนถึงร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณาสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลงกับวิถูรุนแจ้งโลกอนุตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายพักวาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมาก

เสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระปัญจทีปการเถระเขาได้เชื่อสนิทในพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวงเป็นผู้ทรงมีความเห็นตรงได้บูชาดวงประทีปโดยแขวนไว้ล้อมไว้ที่ต้นโพด้วยผลของบุญนั้นจะเข้าถึงกำเนิดใดๆคือความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นๆเทวดาทั้งหลายย่อมทรงดวงไฟไว้ในอากาศนี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปเขาย่อมมองเห็นภายในฝาเรือนภายในหินล้วนตลอดภูเขาล่วงลอยโยธโดยรอบด้วยผลแห่งกรรมนั้นเป็นผู้บรรลุสิ้นอาสวะในชาติสุดท้ายในตลอดในกัปที่ 3,400 ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสัตตจักขุมีกำลังมากชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดฤดูอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุปโลพระสุวรรณกิติรันตโนพระภูนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระมหาดร.วรพุฒิสุทธปัญโยพระกองร้อยเนื้อนาบุญพระสหวัตกวิทัตโตพระอาจารย์นักฤทธิ์สมศักดิ์เขมิกาวจีวรสิทธิ์ปริยพรพรหมภักดีและฤทธิ์ทั่วทั้งโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ฤทธิ์อนันต์อัศวโภคินฤทธิ์ไพศาลทวีชัยถาวรกฤทธิ์สาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกฤทธิ์สองวัฒนาศิโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์นัทรพัฒน์จักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตกฤทธิ์สุรีพรชยาสุจรัตและครอบครัวโตกะรัญญเศษกฤทธิ์สุริยสุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจ กัมมิกิตวัฒน์นามพรกาตาพลปีชานามพรสุขสว่างกัมมิตมารีพนมชัยนิตยามะเนียงการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกัมมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์

เทวินล้อจับชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พันธนาธนาพิสุทธิ์กมิตรสุจัญญารุตวริษาพิตราภิรัตกมิตรวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรบรรดุวรรณพรครอบครัวอันตรายเนตรกมิตรสุวรรณธวัตราตุรชัยอันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนะโภคานตันแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุธิดารักสินขันกิบิดมงคลลาวันจิรามพัฒนากุลและครอบครัวกิบิดตรันพันธ์ประภาบริปัจจยาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกระมิดสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกระมิดประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากระมิดสุภีพงสุวรรณกระมิดคุณชายเลิร์นนิ่งรองศาสตราจารย์ดร.สิริกุลนิชาวิสุทธิ์เมธางกุลกระมิดสมชายวงสมุทรกระมิดรักษาพรพี่จิตนรการพ่อนุสรสุกตะแม่ยุปินสุกตะกระมิดชนัยอ่อนอุบลคุณผลแก้วกมิตรบดีเชิดวิศวพันธ์กมิตรพัฒนากรคงศรีเจริญกมิตรพนัทยิ่งแจ่มสิริกลุ่มรักบุญใจใสใจสบายกมิตรบุญมีมณีพรกมิตรพิเชษจำรัดกมิตรพบภัยสารต่อสุขพรสิริกมิตรลียำกิมกมิตรสุปราณีนีนีเควาลินกมิตรสุเมธตั้งสัจอนุรักษ์กมิตรทิพวรรณวงศ์สิริธรกมิตรสุนทรสายันกุญญาละไม้ศรีอุดมพงศ์ฤทธิ์เทพกิมหลวนวสันติวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

0: ทีเนด้วยบุญกุศล
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระผู้ปรามาณ
0: นอบน้อมกราบไหว
1: ้บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: และสวดสรรเสริญ
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข้าถ
0: ึ
1: งพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวย

0: รู้แจ้งแทงตลอด
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึงพร้อมด้วยศีล
0: สมาธิ
1: ปัญญา
0: วิมุตติ
1: วิมุตติญาณทัศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งมังสาจักษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: สัมมันตจักษุ
1: และธรรมจักษุ
0: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: มีสมบัติอจินไตย
0: ทันใช้ในวันนี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่งมี
1: ทุกๆอน
0: ุ
1: วินาท
0: ี
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวัย
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้สร้างบารมี
1: ได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ถึงเพียงนั้น
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้
1: วย
0: ทิพยกาย
1: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวย
0: ด้วยสหัตถเรืองศรี
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: วงบุญพิเศษ
1: เขตบรมโพธิสัตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกพระองค
1: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผู้ปราบมาร
1: จนทุกประการเทอญ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างไสวพรันเทินอาทุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมัยยังมุตตะสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ทับอยู่
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเท
1: อสัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อน

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

โลกที่จะได้รับความสุขใจก็ต้องหยุดตามส่วนของโลกธรรมที่จะได้รับความสุขก็ต้องหยุดตามส่วนของธรรมท่านได้แนะนำไว้ตามวาระพระบาลีว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีหยุดอันนั้นเองเป็นตัวสำคัญเพราะเหตุนั้นต้องทำใจให้หยุดพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ับสำหรับนักเรียนอนุบาลที่จะต้องไปทำการบ้านในแต่ละวันเมื่อกลับไปถึงบ้านนั้นเอาบุญไปฝากคนที่บ้านแล้วอย่าลืมจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมแน่นอนครับก่อนนอนนั้นให้

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึง

0: วาโลกความสว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกความสว่างด้วย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระ

0: องค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดย

แล้วก็การบ้านของเรียนอนุบาลก็ต้องหมั่นทบทวนกันไปแล้วก็ทำทุกวันนะให้เรารู้ตัวรู้สึกนะจะได้มีความรู้ตื่นแล้วก็จะไปสู่ความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นชีวิตต้องดำเนินไปด้วยความไม่ประมาทในแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปก็จะต้องค่อยๆนะกลับมาทบทวนอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนอีกแล้วนั้นสิ่งที่ยอดนักสร้างบารมีเราท่านทั้งหลายรู้กันก็คือว่าบุญจากพระนิพพานก็จะหลั่งไหลมาจรดที่ศูนย์กลางกายอยู่ตรงนี้ตลอด7วันเลยก่อนนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันโน้นแล้ววันอาทิตย์แล้ววันจันทร์วันนี้ก็วันอังคารนี่จะล่วงไปแล้ว3วันละดังนั้นต้องเอาใจของเรากลับมาหยุดนิ่งแล้วก็นึกถึงบุญที่เราจะได้รับบุญใหญ่แต่ก่อนที่เราจะนึกถึงบุญบูชาข้าวพระก็ต้องกลับไปทบทวนก่อนวันแต่ละวันมีบุญอะไรบ้างนะหลวงพี่วันนี้ก็ได้มีโอกาสแล้วก็ในรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาวันนี้พิเศษนะโอ้จะได้ฟังเพลงกันเยอะหลายเพลงเลยแล้วก็จะได้ปลื้มอกปลื้มใจจะได้นึกทบทวนบุญอะไรต่างๆนานาอีกเยอะแยะมากมายจึงไม่อยากให้ทุกท่านพลาดนะสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมทานนั้นชนะการให้ทั้งปวงเพราะนั้นยังมีเวลานะช่วงนี้ก็สามารถที่จะแชร์ลิงก์นะแล้วก็แบ่งปันธรรมะของเราไปยังเพื่อนๆนะยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายที่อาจจะยังลืมๆว่าวันนี้มีโรงเรียนอนุบาลอะไรเงี้ยก็จะได้เตือนเขานะทำให้เขาระลึกได้นี่ข้อสำคัญทีเดียวก็อย่าลืมนะสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะนั้นเราจะได้ฟังอะไรดีๆในวันนี้เยอะเลยก็เริ่มมาทบทวนบุญกันก่อนนะหลายๆท่านก็คงจะรู้กันแล้วแหละว่าที่ World Peace ตอนนี้นะโคราช World Peace ของเรากำลังโอ้โหเรียกว่าอบอวลไปด้วยบุญกุศลแล้วก็กำลังปลื้มใจเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูภาพกันสักนิดหนึ่งก่อนนะหลวงพี่อยากจะให้ดูภาพการรวมพลังของพระสังฆาธิการทั้งหลายเนี่ยพันกว่า 1,200 รูปด้วยซ้ำไปนะจาก77จังหวัดนี่พระอาจารย์ธนินท่านก็ไปเป็นผู้เปิดดูดีโอ้โหนี่เห็นแล้วปลื้มเลยเห็นไหมมากันล้นหลามมากันเยอะแยะเลยนะมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนี่คือหน้าที่ของเรานะนี่แหละรวมพุทธบุตรให้เป็นหนึ่งเดียวกันลองไปคิดดูสิว่าบาปกรรมมากที่สุดก็คือทำสงให้แตกแยกนะแต่ว่านี่เรากำลังรวมสงฆ์ให้มาเป็นหนึ่งเดียวเห็นไหมนี่บุญมหาศาลขนาดไหนเลยทำตรงกันข้ามก็เลยเนี่ยเรากำลังรวมสงฆ์มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าโอ้ท่านทั้งหลายเหล่านี้นี่ล้วนแล้วแต่มาปฏิบัติธรรมกันทั้งสิ้นเลยใจใสๆกันทั้งหมดรวมพระใจใสจาก77จังหวัดทั่วประเทศไทยมานี่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยตรงนี้สว่างแล้วโคราชเวอร์พีทของเราเนี่ยเป็นจุดสว่างที่สุดละเดี๋ยวเรามาชมภาพบรรยากาศที่เขาทำเป็นมิวสิกวิดีโอมาให้เราดูเราจะได้นึกทบทวนได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วก็ปลื้มไปด้วยกันแบบทันอกทันใจเลยนะเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันนี้ก็เราจะได้เห็นเลยนะ

สาธุโอ้เห็นพุทธบุตรมารวมกันจะ17จังหวัด1,200กว่ารูปน่าปลื้มใจนะเนี่ยเรานึกถึงบุญได้อีกแล้วโอ้โหเราจากที่เราได้เคยอาราธนาท่านมาในวันที่22เมษาใช่ไหมแล้วก็เคยไปถวายกฐินท่านแต่ละวัดแต่ละวัดในปีที่ผ่านมานี่ท่านก็มารวมกันแล้วมานั่งสมาธิแล้วทีนี้มากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จะได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของหลวงปู่วัดปักน้ำเนี่ยวิธีการปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในท่านจะได้รู้ว่าอ๋อนี่ฝึกปฏิบัติกันอย่างนี้อย่างเงี้ยนะจะได้มีความปลื้มใจนอกจากนี้ในวันเสาร์ที่27มิถุนายนก็ยังมีบุญพิเศษนะซึ่งมีบุญหลายที่เลยนี่ก็แห่งที่1เนี่ยเอาขึ้นต้นตั้งแต่ภาคเหนือเลยสันกำแพงเชียงใหม่ตักบาตรพระ 1,345 รูปโอ้โหก็มากันเต็มท้องถนนเลยปลื้มเลยทีนี้เนี่ยชาวเมืองเชียงใหม่ล้านนาเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหยังระลึกนึกถึงบุญนี้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าทั่วโลกก็ต้องการบุญเหมือนกันนะข่าวบุญอะไรต่างๆเราก็ต้องเอาหมดนะนี่เห็นแล้วก็ปลื้มไหนใครได้ไปมาบ้างยกมือหน่อยสาธุด้วยนะนี่ปลื้มใจเนี่ยความปลื้มใจของพุทธศาสนิกชนนี่ตอนเช้าเขาก็มาเอาบุญพิเศษกันตรงนี้เนี่ยเห็นไหมแล้วพอตอนบ่ายวันที่27เหมือนกัน27ในวันพิเศษเลยนะเนี่ยวันที่27ก็ทอดพระป่าพิธีตอกเสาเข็มมงคลองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกนะทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางนะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เนาะก็ต่อเนื่องเลยเนาะจากสันกำแพงก็ไปลุ่มน้ำฝางต่อเลยนี่ก็โอ้โหมากันเต็มศาลาใหญ่โตเลยมีเนี่ยเสื้อขาวๆมาร่วมพิธีกรรมพระทอดพระป่าแล้วก็ตอกเสาเข็มโอ้นี่ท่านประธานก็ไปร่วมพิธีด้วยนี่ก็น่าปลื้มอกปลื้มใจนะแล้วก็มีคณะสงฆ์นะหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดต่างๆก็ไปพร้อมกันหมดเลยนะใครสนใจก็ต้องไปดูในภาพข่าวดีๆ072ละจะต้องมีภาพที่ทุกท่านจะได้ปลื้มใจมากยิ่งกว่านี้ไปอีกนี่เห็นภาพแล้วก็น่าปลื้มใจเนาะโอ้คุณโยมสาวนีเนี่ยวันนี้ก็ไปด้วยเหมือนเช่นเดียวกันนอกจากนั้นนะทางเหนือ2จุดแล้วนะทางเหนือ2จุดจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีวันเดียวกันนี่แหละวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569เนี่ยก็มีพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่โอ้เราก็ทำกันมายาวนานตอนนี้นี่เป็นปีที่22แล้วครั้งที่186นะวันนี้มีตัวเลขเยอะเลยนะมีตัวเลขเยอะเลยนะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะโอ้ก็มีความปราบปลื้มปิติใจเช่นเคยนะก็นี่แหละคือพุทธบุตรก็มารวมกัน

ที่นี่ที่ภาคใต้ภาคเหนือก็รวมกันภาคใต้ก็มารวมกันนะแต่ละที่ก็เราเห็นแล้วเราก็ปลื้มใจสิทีนี้เนี่ยโอ้โหปลื้มใจทั้งเหนือทั้งใต้เต็มไปหมดเลยถามว่าตะวันออกมีไหมต้องบอกว่ามีเหมือนกัน27ก็ตะวันออกพิธีถวายสังฆทาน82วัดเนี่ยบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณทุดงคสถานปราจีนบุรีวันที่27เหมือนกันแสดงว่าวันที่27นี่พิเศษก็มีการถวายสังฆทานแด่พระสังฆาธิการก็ได้อาราธนานิมนต์มาแล้วก็หลวงพี่ก็ได้นะจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ได้ทำความรู้จักกับพระคณะพระสังฆาธิการทุกรูปเลยได้มาจุดโครงการเรื่องของการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะท่านก็มาร่วมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรกันด้วยแล้วก็มานั่งสมาธิทำภาวนากันทั้ง80กว่าวัดเลย82วัดซึ่งตอนแรกนี่ก็ยังคิดว่าเอ๊ท่านอาราธนาท่านมาเนี่ยท่านจะมากันไหมปรากฏว่าตอนแรกหลวงพี่ก็ถามบอกว่าเนี่ยมีมากันกี่วัดนะพอถามได้ข้อบอกว่าเขาบอกว่ามีประมาณ81วัดเราก็นึกว่ารวมทุดงคสถานปราจีนบุรีไปด้วยอีก1วัดก็คงจะครบ82ที่ไหนได้จู่ๆมีอีกท่านหนึ่งบอกมาบอกว่าเนี่ยมีวัดหนึ่งพอดีมาช้ายังไม่ทันได้ลงทะเบียนขอมารายงานตัวต่อเลยก็ปรากฏว่าก็ครบทั้ง82วัดเป็นอัศจรรย์เลยวันนั้นเรียกว่าให้ทุกท่านได้บุญร่วมกันนะนี่เนี่ยก็อนุภาพแห่งบุญที่เราได้สั่งสมเอาไว้ก็เป็นความปลาบปลื้มใจอันนี้มาดูภาพต่อไปนี่ไงก็ทั้งพุทธศาสนิกชนเนาะทีมงานกัลยาณมิตรผู้นำบุญชาวปราจีนบุรีแล้วก็ญาติโยมระแวกใกล้ๆนั่นแหละมากันทั้งหมดแล้วก็มาไปจากกรุงเทพด้วยนะมาจากกรุงเทพก็ไปนะมาจากที่ไหนที่ไหนก็ไปแล้วก็มีเด็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็มารับทุนการศึกษานะมารับทุนการศึกษาในวันนั้นด้วยแล้วก็มีผู้ใหญ่ผู้สูงวัยทั้งหลายที่มารับนะถุงยางชีพก็ผู้ใหญ่เนี่ยอายุมากสุดเนี่ย100ปีแล้วนะ99ปี100ปี91ปี80ปีแต่ละคนเนี่ยอายุยืนๆกันทั้งนั้นเลยแล้วแถบๆรอบๆธุดงค์คสถานปราจีนบุรีนี่อันนั้นด้วยความปลื้มใจก็ถวายทั้งผ้าไตรจีวรผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษายารักษาโรคไทยธรรมทุกสิ่งทุกประการอันเครื่องข้าวของเครื่องใช้ที่สมควรแก่สมณะด้วยอันนี้ก็เป็นบรรดาทีมงานจากนะองค์การบริหารส่วนตำบลอาสาสมัครทั้งหลายนั่นก็จะเป็นเด็กๆที่นะเรียนดีแต่ยากจนนะเราก็มามอบทุนการศึกษาให้แล้วก็ลูกหลวงพ่อทั่วโลกยังมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยครั้งนี้ก็ให้ทุกคนได้บุญไปพร้อมๆกันเลยนะอ้าวเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอเนี่ยทบทวนบุญที่ธุดงคสถานปราจีนบุรีกันสักหน่อยนะเพราะว่าบุญเนี่ยต้องนึกถึงบ่อยๆนะโดยเฉพาะวันที่27ที่ผ่านมาใช่ไหม072เนี่ยของเราเนี่ยไหมและเดี๋ยววันที่27เดือนสิงหาคมก็เป็นวันธรรมชัยอีกเนี่ยเพราะนั้นใกล้ๆเข้ามาแล้วบุญพิเศษจะมาถึงเรื่อยๆตลอดเลยมันจะทำให้เราบุญเนี่ยหนาแน่นขึ้นทุกครั้งที่เรานึกถึงบุญก็เกิดขึ้นแล้วก็จุดเริ่มต้นของการสร้างความดีทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็มาจากการให้ทานนี่แหละเพราะนั้นที่เป็นประเดิมเริ่มเรื่องของหัวข้อในวันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการทำความดีก็มาจากการให้ทานนั่นเองเพราะนั้นวันที่27ที่ผ่านมาเราจะสังเกตเห็นว่าทั้งที่เชียงใหม่แล้วก็มีตักบาตร 1,345 รูปแล้วก็มีลุ่มน้ำฝางนะตอกเสาเข็มทอดพระป่าเจดีย์สร้างเจดีย์สันติภาพโลกแล้วก็ยังมีที่ภาคใต้323วัดอีกนะเป็นปีที่22อีกโอ้โหเพราะนั้นเนี่ยความปลื้มใจเนี่ยจุดเริ่มต้นแห่งการทำความดีก็มาจากการให้นะเรียกว่าให้กันตลอดนะโครงการของเราแม้กระทั่งพระสังฆาธิการที่มาประชุมรวมกันทั้งหมดก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เรารู้จักกันได้คุ้นเคยกันก็เพราะว่า22เมษาก็จุดเริ่มต้นจากการให้เหมือนกันจุดเริ่มต้นจากการให้ในวันนั้นวันคุ้มครองโลกจึงทำให้มีวันนี้ที่มีพระสังฆาธิการที่ท่านเริ่มรู้จัก

เข้าใจเริ่มเห็นคุณค่าแล้วตอนนี้ท่านสนใจการปฏิบัติธรรมแล้วนี่มันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ววันที่27ที่ผ่านมาที่จะดงปราจีนบุรีตอนนั้นเราก็มีการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรหลวงพี่ก็เล่าให้ท่านฟังบอกว่าเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยองค์ปัจจุบันท่านชอบการสวดธรรมจักรมากท่านเล่าให้หลวงพี่ฟังบอกว่าตอนสมัยที่ท่านไปเรียนที่อินเดียเนี่ยเรียนปริญญาโทปริญญาเอกที่อินเดียเวลาที่ท่านเกิดความรู้สึกหนักอกหนักใจไม่สบายใจรู้สึกติดขัดเรื่องใดก็แล้วแต่ท่านก็จะไปสวดธรรมจักรนี่แหละพอท่านสวดธรรมจักรแล้วเนี่ยใจท่านจะมีความรู้สึกปลื้มมันมีพาวเวอร์ใจมันฟูขึ้นมาเลยแล้วพออธิษฐานจิตหลังจากสวดธรรมจักรไปแล้วเนี่ยทุกเรื่องที่มีปัญหาคาราคาซังก็มาลายหายสูญไปเลยท่านเล่าให้ฟังนี่อานุภาพการสวดธรรมจักรของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนะองค์ปัจจุบันนี่แล้วก็อีกองค์หนึ่งก็เป็นพระมหาเถรานุเถระที่เราให้การเคารพนับถือท่านเป็นอย่างยิ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรสร้างวัดนะสร้างวัดกันได้เนี่ยก็เพราะว่าสวดธรรมจักรเนี่ยใครวัดไหนสวดธรรมจักรในสร้างวัดสำเร็จมาหลายวัดแล้วเพราะฉะนั้นบทสวดธรรมจักรปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ธรรมดาทีเดียวเราก็เลยเปิดโครงการขอให้วัดต่างๆที่มาทั้ง82วัดเนี่ยจริงๆแล้วมาแค่2อำเภอเองนะมาแค่2อำเภอยังมาไม่ครบทั้งจังหวัดถ้ามาครบทั้งจังหวัดนี่500กว่าวัดแต่ว่าเราเอาแค่อำเภอใกล้เคียงที่อยู่ในพื้นที่ก่อนก็ทำความรู้จักกันก็ท่านก็รับข้อเสนอโครงการของเราไปแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหลวงพี่ก็สวดนำสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยความปลาบปลื้มใจนะพระเถรานุเถระทั้งหลายท่านก็สวดนะสวดตามแล้วก็เสียงนี่กระหึ่มทุกคนนี่สวดกันด้วยความพร้อมเพรียงเรียกว่าก้องกังวานแล้วก็ไม่แหบไม่เครือไม่สั่นไม่พร่านะเสียงก้องกังวานดีลุ่มลึกหนักแน่นเรียกว่าเสียงได้ลักษณะมหาบุรุษกันเกือบหมดเลยเนี่ยเป็นเสียงที่ไพเราะมากพอฟังสวดธรรมจักรเสร็จเรียบร้อยแล้วสวดกันทั้งพระคุณเจ้าแล้วก็ญาติโยมพอสวดเสร็จปุ๊บก็หลับตาทำสมาธิก็อาราธนาเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยให้ทุกท่านได้ฟังแล้วก็ทำสมาธิในตอนนั้นเสียงเงียบสงบนิ่งมากเลยทั้งพระทั้งโยมนิ่งพอเพิ่งสวดกันไป17นาทีนะก็พอเหนื่อยเล็กๆแต่นิ่งพอหลับตาปุ๊บนิ่งเลยพระมหาเถระผู้มีพรรษาการสูงสุดเนี่ยที่มาร่วมในงานด้วยแล้วก็เป็นประธานในงานก็ท่านอายุพรรษาท่านอายุ92ปีนะแต่เวลาท่านมานั่งสวดเนี่ยนะท่านนั่งตัวตรงเดี้ยเลยนะหลวงพ่อเจ้าวาดวัดมะกอกแก้วนะท่านก็มีความปลื้มกับหมู่คณะของเรามาโดยตลอดแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับวัดของเราตั้งแต่บวชแสนรูปครั้งแรกปี53นู่นน่ะมาจนถึงปัจจุบันนี่เรียกว่าท่านก็ให้ความร่วมมือทุกเรื่องอย่างตลอดต่อเนื่องถึงเวลาชวนบวชท่านก็ชวนบวชนะทุกวันพระมีใครเข้าวัดมาท่านก็ประกาศเชิญชวนมาใครจะบวชเข้าพรรษาที่ตุดงคสถานปราจีนบุรีเนี่ยมีการจัดบวชเกิดขึ้นนะนะอบรมไปเดินทุดงธรรมญาตาที่วัดพระธรรมกายท่านก็เรียกว่าชี้แจงแถลงไขอยู่ตลอดต่อเนื่องเนี่ยท่านก็เมตตามานี่ก็คือความปลื้มอกปลื้มใจในวันที่27ที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนะจุดเริ่มต้นแห่งการทำความดีพร้อมกับภาพบรรยากาศของการสร้างบารมีของหมู่คณะที่ทุดงคสถานปราจีนบุรีกันนะ

ธุนี่ก็เป็นความปลื้มใจดีใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะลูกๆหลวงพ่อทั่วทั้งโลกเลยให้ได้รู้ว่าหมู่คณะเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ไม่ว่างเว้นจากการสร้างบารมีแล้วก็จุดเริ่มต้นของการทำความดีก็มาจากการให้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงธรรมทานนี่แหละคือธรรมะนี่แหละที่เราจะให้เขาแต่สำคัญที่สุดก็คือการให้คนได้รู้เส้นทางแห่งธรรมกายให้ทุกคนได้รู้ว่าธรรมกายมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยให้เขาตระหนักรู้ตรงนี้แล้วเราลงมือปฏิบัติการที่ให้คนได้เข้าถึงธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่าจะไปสู่ความหลุดความพ้นจริงๆให้เขามาอยู่ในจุดในเส้นทางที่จะทำให้เกิดความหลุดพ้นจุดที่สว่างที่สุดนั้นอยู่ที่กลางกายของมนุษย์ทุกคนเพราะนั้นถ้าใครก็ตามที่ครอบครองเส้นทางสายกลางนั้นด้วยใจที่ใสสว่างด้วยความมุ่งมั่นด้วยความเพียรทำอย่างถูกวิธีทำตลอดเวลาสองเวลาเองนะเวลาหายใจเข้ากับเวลาหายใจออกหรือเวลาหลับตากับลืมตาพระสัมมาท่านตรัสเอาไว้นะบอกว่าพระสัมมาบุรุษเจ้าท่านตรัสเอาไว้บอกว่าเจริญไตรสิกขาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะจะต้องทำตลอดเวลาเลยเหมือนกับโคแม่ลูกอ่อนที่กำลังเล็มหญ้าแล้วก็แลดูลูกน้อยคือเล็มหญ้าไปด้วยชำเลืองดูลูกไปด้วยเล็มหญ้าไปด้วยกินหญ้าไปด้วยแต่ก็ดูลูกไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราที่หลวงพ่อสอนเนี่ยให้อยู่กับองค์พระตลอดเวลานะทั้งวันเลยเนี่ยอยู่ในองค์พระอยู่ในตัวเราอยู่ในพระอยู่ในเรากระทบทวนกันไปอย่างนี้ตลอดด้วยความที่ปลื้มแล้วก็เบิกบานแล้วก็อินโนเซนต์แบบเด็กๆเราไม่ต้องไปกังวลมากว่าภาพพระจะเป็นยังไงแต่แค่ความรู้สึกแบบเด็กๆที่เรานึกได้เนี่ยทำตัวเป็นเด็กๆซะบ้างนะไม่ต้องไปคิดวิเคราะห์มากนักแล้วก็ปล่อยใจให้สบายทำอินโนเซนต์ไปเรื่อยก็ทำใจให้มันแบบไม่ติดไม่กังวลนะเหมือนเด็กๆที่ไม่ได้คิดเรื่องอดีต

คิดเรื่องอนาคตแต่อยู่กับศูนย์กลางกายฐานที่7คืออยู่ปัจจุบันเลยอยู่ปัจจุบันเหมือนเรามีเส้นจำนวนเนี่ยใครชอบเรียนคณิตศาสตร์เส้นจำนวนถ้าคิดถึงอนาคตก็เหมือนเรากระโดดไปที่เลขบวกบวก1บวก2บวก3บวก4แต่ถ้าคิดเรื่องอดีตก็ติดลบเลยเนี่ยไปที่ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4แต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันนั่นคือนิ่งอยู่ที่0เลยเลข0อย่างเดียวเท่านั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นแหละอยู่กับปัจจุบันอย่างสำคัญที่สุดเลยเพราะนั้นไม่ว่าโลกจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปจะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่ปีถ้าใจเราไม่หยุดเนี่ยเราก็ยังไม่บริสุทธิ์สักทีแต่ถ้าอยากจะบริสุทธิ์ก็ต้องหยุดให้ได้เพราะว่าหลวงปู่บอกว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่ไงหลวงพ่อก็บอกให้ประคองจิตเอาไว้นะอย่าให้หลุดถ้าหลุดแล้วก็ดึงกลับมาใหม่นะให้ใจอยู่ก่อนอย่าให้ใจหลุดนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะหยุดได้ถ้าให้มาอยู่ก่อนเนี่ยจะหยุดได้แล้วก็ถ้าใจหยุดพุทธะก็จะเกิดก็คือผู้รู้ภายในก็คือธรรมกายภายในนั่นแหละที่จะบังเกิดขึ้นเพราะนั้นทุกคนมีธรรมกายในตัวเรามีหน้าที่ในการทำให้ทุกคนรู้ว่าอ๋อทุกคนมีธรรมกายในตัวนะเราแจกธรรมทานเราให้ธรรมทานเราแนะวิธีการเราบอกเราชักชวนเราโน้มน้าวเลยทีเดียวบอกว่านี่ธรรมะเนี่ยมีจริงอยู่ในตัวนะการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงนะเออมีจริงๆต้องปฏิบัติตามนี้เส้นทางนี้แล้วคุณจะได้เห็นอานิสงส์ของการปฏิบัติไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นในเส้นทางสายกลางเส้นทางอริยมรรคมีองค์8นี่แหละให้ครอบครองตรงกลางกายเอาไว้เลยนะเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือตรงกลางกายก็อาจใจจรดจดจ่ออยู่ตรงนั้นนะให้ครอบครองจุดสว่างตรงนี้เอาไว้นะไม่ให้ดิ้นเลยแล้วก็ทำแบบเด็กๆทำแบบง่ายๆก็บอกว่าจุดสว่างในกลางกายก็บอกตัวเองในใจอย่างนี้ก็จะสว่างมากสว่างน้อยจะลิบหลีเหมือนหิ่งห้อยสว่างสวัยสุขสกาวเหมือนดาวพระศุกร์อะไรก็แล้วแต่ก็ทำได้นี่เห็นไหมเรานึกทบทวนตรงนี้แล้วก็หมั่นเตือนตัวเองตื่นขึ้นมาแปรงฟันเจอกระจกทุกวันอธิษฐานจิตเลยเราจะต้องเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้เราจะต้องเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ดูกระจกทุกวันแปรงฟันอย่าไปเสียเวลาแปรงเปล่าๆนะนอกจากฟันสะอาดล้างหน้าล้างตาแล้วก็ยังสามารถใช้เวลานั้นเนี่ยในการพิจารณาธรรมะแล้วก็อธิษฐานจิตได้บุญอีกนะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันจะถึงวันที่ต้นเดือนระลึกนึกถึงบุญต้นเดือนระลึกนึกถึงบุญของวันที่27เนี่ยโอ้โหหลวงพี่ไปดูเนี่ยโอ้โหหมู่คณะเราวันที่27เนี่ยสร้างบุญสร้างบารมีทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกแต่ก็คิดว่ายังมีอีกหลายที่นะในเบื้องต้นก็วันเสาร์ก็ประมาณนี้แต่ว่ายังรู้สึกว่ามีอีกหลายที่แต่ว่านี่ก็ยกตัวอย่างมาให้ทุกท่านได้ดูพอเป็นสังเขปว่าเออบุญกุศลเป็นอย่างนี้นะก็เราก็จะได้บุญใหญ่นี่ไงบุญพิเศษที่ทุกท่านรอคอยนี่การให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงใช่ไหมนี่ก็เป็นบุญพิเศษในการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมณศูนย์กัลยาณมิตรปราจีนบุรีนะใครที่ยังไม่เคยไปจังหวัดปราจีนบุรีต้องไปลองดูนะแม้ว่าปราจีนจะไม่มีทุเรียนภูเขาไฟแต่เรามีทุเรียนปราจีนบุรีก็ขึ้นชื่อนะจะเป็นมูลซังคิงจะเป็นก้านยาวจะเป็นหมอนทองจะเป็นชะนีอะไรก็แล้วแต่มีทุกพันเลยเพราะว่าจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดผลิตต้นกล้าทุเรียนส่งทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้าไม้เกี่ยวกับทุเรียนเนี่ยมาผลิตตรงนี้เนี่ยเขาชอบผลิตกล้านะแล้วก็จะมีสวนอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะนั้นหลวงพี่ที่สวนไม่ได้ปลูกทุเรียนหรอกเพราะว่ารอบสวนนั้นมีต้นทุเรียนเต็มไปหมดอยู่แล้วนั้นเรานิ่งๆเฉยๆนะอยากได้ก็นึกๆเอาอย่างเงี้ยนะแล้วก็โครงการบรรพชาอุปสมบทเนี่ยใกล้เข้ามาถึงแล้วจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะทั่วโลกใครอยากจะทดลองมาสัมผัสบรรยากาศแบบป่าๆเป็นคล้ายๆกับวัดป่านะทุดงกสถานปราจีนบุรีมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นมากหนาแน่นมากถึงมากที่สุดนะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันเป็นป่าเก่าตั้งมาแล้วเมื่อสมัยปี2540นะจนถึงปัจจุบันนี่เกือบ30ปีลองนึกดูแล้วกันว่าต้นไม้จะโตขนาดไหนเรียกว่าถ้าไปถึงต้นไม้แล้วจะไม่โดนแดดเลยเพราะว่าเดินไปเถอะเป็น100เมตรเนี่ยจะไม่ถูกแดดหรอกเพราะว่าต้นไม้มันร่มไปหมดเลยสูงประมาณ30เมตร20เมตร30เมตรอ่ะเพราะนั้นก็คลุมรอบพื้นที่แล้วก็มีสระเล็กๆน้อยๆในสวนมีประมาณ7สระนะแล้วก็เวลาลมพัดมาเนี่ยก็เย็นสบายเลยทุกอย่างเพราะฉะนั้นท่านใดนะอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศบวชเข้าพรรษา
นะอบรมที่ธุดงคสถานปราจีนบุรีก็ต้อนรับกันจากทั่วทั้งโลกเลยนะใครสนใจเนี่ยเริ่มต้นแล้วก็วันอุปสมบทคือวันที่22นะ22กรกฎาคมก็วันที่12นี่วันเข้าอบรมนะอบรม10วันปุ๊บก็บวชวันที่22กรกฎาคมแล้วก็อยู่จำพรรษาจำพรรษาเสร็จแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังได้มีโอกาสพิเศษคือจะได้ร่วมกับการเดินธุดงค์ธรรมยาตราล่ะทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการจะบวชเดินธุดงค์ธรรมยาตราก็ไปฝึกฝนอบรมตนเองกันก่อนสำหรับทุกท่านนักเรียนอนุบาลที่เป็นหญิงก็เราก็เอาโอกาสนี้ในการสัพพะทนังธรรมทานังชินาติไงให้ธรรมทานด้วยการแจ้งข่าวนี้แล้วก็ชักชวนคนบวชการที่เรามีโอกาสชวนคนสักคนหนึ่งให้มาในเส้นทางธรรมะแล้วเผลอๆนั้นท่านจะบวชตลอดชีวิตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ไม่ต้องไปคิดมากหรอกเอาแค่ว่าท่านบวชได้วันหนึ่งแล้วมีความตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเองทำสมาธิเจริญภาวนามุ่งเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเพียงเท่านี้นี่ก็อานิสงส์มหาศาลแล้วเพราะนั้นต้องไปชวนบวชกันให้ได้เยอะๆเลยนะแล้วก็นี่ก็เป็นการสร้างองค์พระนะในห้องปฏิบัติธรรมซึ่งก็จะมีองค์พระเป็นชั้นเป็นชั้นให้ทุกคนได้เข้ามาแล้วกราบไหว้สักการะบูชาแล้วก็มีความปลื้มอกปลื้มใจจะได้เข้าถึง

นี่ยก็เราก็จะสร้างเอาไว้ที่ธุดงคสถานปราจีนบุรีเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะสลักชื่อเอาไว้ด้วยสำหรับผู้ที่สร้างแล้วก็เป็นต้นกำเนิดนะการจารึกชื่อที่ฐานรูปองค์พระเนี่ยมีกันมาตั้งแต่สมัยไหนไหนแล้วนานมากเลยนะนี่ปากีสถานก็บอกว่าชื่อเนี่ยจะเขียนไว้ใต้ฐานว่าใครเป็นผู้บริจาคเห็นไหมเนี่ยชื่ออยู่ตรงนี้เลยเนี่ยใต้ฐานเลยเพราะฉะนั้นการสลักชื่อใต้ฐานพระเนี่ยมีตั้งแต่นี่เมืองเป็นพิพิธภัณฑ์ของตักกศิลาในประเทศปากีสถานนะเขาเอามาให้เนี่ยเขาไปทำสารคดีนี่ไงเนี่ยใส่ชื่อไว้ตรงนี้เลยเนี่ยตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วนะเพราะฉะนั้นในการจารึกชื่อที่ฐานพระเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราคิดกันเองนะชาวพุทธตั้งแต่สมัยโบราณนะยุคพันกว่าปีก่อนนะเขาสลักชื่อกันมานานแล้วนี่ที่ตั้งแต่ที่ปากีสถานนู่นเมืองตักกศิลามหาวิทยาลัยตักกศิลาสถานที่ที่เป็นที่เรียนรู้ศึกษาพระพุทธศาสนาในเมื่อพันกว่าปีก่อนโน่นจะเลยรุ่งเรืองที่สุดเลยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้สร้างองค์พระนะก็ชักชวนเริ่มต้นง่ายๆก่อนนะเราสร้างที่มหาธรรมกายเจดีย์แล้วเราก็ปลื้มแล้วทีนี้ก็ต้องปลื้มอีกเพราะว่าการสั่งสมบุญนั้นก็ต้องทำบ่อยๆเพราะว่าการสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุญนั้นน่ะต้องปลื้มแล้วก็ทำบ่อยๆทำซ้ำๆแล้วก็ระลึกถึง

บรรจุภายในเกศดอกบัวตูมนะขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในดินแดนพุทธภูมิที่อินเดียเลยนะณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปุระสาธารณรัฐอินเดียนะในวันอาสาฬหบูชาที่29กรกฎาคม2569นะเวลาบ่ายโมงครึ่งณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีก็เดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดนี่เป็นองค์พระธรรมกายหน้าตัก3เมตรใหญ่ไหม3เมตรใหญ่นะพิเศษ

0: ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกได้ติดตามชมทบทวนโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่นะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตอนพิเศษเลยวัดพุทธสันติสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปุระรัฐมหาราตระประเทศอินเดียเอาละนักเรียนอนุเรียนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะพร้อมกันแล้วนะขอเชิญชมนะรับฟังแล้วก็ทำใจของเราใสๆนะนึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยอยู่ในกลางกายกลางใจแล้วก็ฟังทบทวนโอวาทกันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วคร
1: ับ ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: โยภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me more
1: I love you หลายหลายหลายเด้อ
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: พระกระฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามกรรมครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่ากถาโดยกถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี
0: ่จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย

0: ขารวยกันเป็นเศรษฐีนะ
1: คร
0: ับ แต่เรามีคาถาดีที่รวยกว่าเศรษฐีเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: 0 7
2: 2ให้ๆไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้าทำอย่างนี้แล้วจ้าเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติจ้าขอให้พระทุกรูปบวชให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้ลูกทุกๆคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกๆกายทุกคนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: การให้นี่เป็นทางเดียวนะจะอาจจะเป็นมหาเศรษฐีและจะรวยยิ่งกว่าเศรษฐีกี่ยุคกี่สมัยก็แล้วแต่ล้วนแต่เกิดจากการให้นะที่จะรวยมหาเศรษฐีหรือรวยยิ่งกว่าเศรษฐีนะจ๊ะเพราะกฎแห่งกรรมไม่ยู่ว่าผู้ให้ย่อมได
1: ้
0: ส่วนโนฮาที่จะทำให้หลุดพ้นจากกิเลสวะนั้นไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยมีอยู่แค่สองคำคือหยุดกับนิ่งนี่แหละจ้ะหยุดนิ่งคือสิ่งที่ดีที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ใช้วิธีนี้ทั้งนั้นเลยทุกพระองค์เลยถ้าไม่หยุดก็ไม่หลุดพ้นเพราะฉะนั้นหยุดจึงเป็นตัว
1: สำเร็จ
0: นี่จ้ะเป็นตัวสำเร็จนี่นะจ้ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงหนึ่งนอกหนึ่งในกันจ้ะ

กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมกิติพงษ์เหมวังโสเจ้าวาดพุทธสันติวันธรรมชัยประเทศอินเดียรายงานตัวครับ

หลวงพ่อครับหากทัชมาฮาลเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดียแต่สำหรับผมสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือความรักแบบอันลิมิเต็ดและความคิดถึงแบบสุดๆเพราะหลวงพ่อคือที่สุดแห่งความชื่นใจของผมคืนนี้จะหลับแล้วเนี่ยและลูกพระธรรมชาวอินเดียแบบว่านึกทีแล้วก็สุขกะดีเฮเลยครับ

0: ฉพาะมานึกถึงโอวาทที่หลวงพ่อเคยไว้อินเดียต้องเริ่มก่อนเพราะนี่คือเป็นในวิถีภูมิที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเคยบวชขึ้นจุดเม็ดทรายในมหาสมุทรทั้งสี่ที่มีเป็นล้านๆนับไปถ้วนจากนั้นนำมาจะย้อนกลับไปทางจุดนี้ไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าวิสัยทัศน์ล้ำหน้าในกาลเวลาแต่กลายเป็นความจริงโดยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทางการความไม่พร้อมมีเพียงว่าหลวงพ่อจะก้องอยู่ในใจยึดหลักว่าหลวงพ่อบอกให้ทำอะไรผมก็ทำงั้นน่ะ
1: ค
0: ือ yes และจะทำให้ดีกว่าที่สุดครับ
1: จ้า
0: ฟังเพลงนี้ดีกว่า

0: ผมและทีมงานได้รับมอบภารกิจพิเศษคือจัดอบรมวาสุปัสสิกกาแก้ว500คนที่เมืองนาคปูประเทศอินเดียฟังดูก็ธรรมดาใช่ไหมครับแต่สถานที่จัดงานไม่ธรรมดาเลยเพราะห้องปฏิบัติธรรมของเราก็คือสันนิษฐานได้จ้ะที่ไหนดีกลางทุ่งนาเครื่องปรับอากาศก็คือลมธรรมชาติผนังก็คืออากาศหลังคาคือผ้าใบพี่ต้องภาวนาไม่ให้ลมพัดแรงเกินไปเรียกได้ว่าเป็นรีสอร์ทแนวธรรมชาติที่เพิ่มประสบการณ์แบบ360องศาเพราะไม่มีผนังให้บังอะไรเลยแต่ก็สามารถรองรับผู้เข้าลมได้ถึง500ท่านนี่แต่มีสิ่งที่เกินควรเกินค่าคือผู้เข้าอบรมชาวอินเดียทำถึงตั้งใจเรียนสมาธิอย่างเหลือเชื่อเมื่อพระอาจารย์บอกว่าลองหลับตาเบาๆทุกคนก็หลับตาปล่อยนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระก็นึกตามอย่างง่ายๆเราก็หัวใจรอคอยสิ่งนี้มานานแล้วครับหลวงพ่อครับระหว่างการอบรมตอนนั้นกำลังนั่งสมาธิกันปลื้มๆอยู่ดีๆอยู่ดีจริงเหรอพายุฝนก็นำสลมโครมเดียวเต้นผ้าใบพังยับแบบหมอไม่รับเจ็บน้ำไม่ไหลไฟดับสนิทเพื่อที่นั่งสมาธิเจิงนองไปด้วยน้ำทุกคนเปียกปอนและพระอาจารย์ที่กำลังเทศน์สอนดูไฟดูจากไมโครโฟนแต่ถามว่าจะหยุดไหมไม่ได้ถามว่าใจนะไม่หยุดหมายก็เลิกกิจกรรมนี้ไหม
1: ไม
0: ่ทุกคนช่วยกันกอยดินออกขึงผ้าใบใหม่เอาเตียงให้อาจารย์นั่งแทนอาสนะที่พังแล้วนั่งสมาธิต
1: ่อ
0: เหมือนกำลังบอกโลกว่าฝนอาจเปียกตัวเราได้แต่เปียกศรัทธาเราไม่ได
1: ้
0: โหคมเนาะพวกเราใจสู้สักอย่างครับ

พระสัพพิกายยังคงนั่งสมาธิต่อด้วยใจที่แน่วแน่นี่เนาะจ้ากระทั่งถึงวันที่7ซึ่งเป็นวันสุดท้ายการอบรมเมื่อพระอาจารย์ถามว่าใครเห็นความสว่างบ้างในห้องที่นั่งกัน500คนยกมือกันเกือบหมดห้องเลยไม่ทราบสว่างข้างนอกในข้างในเนาะยังความปลื้มปิติให้ปกคลุมไปทั่วทั้งห้องเลยครับและนี่คือตำนานจุดเริ่มต้นของปฏิหารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมานี่ผลการปฏิบัติธรรมตลอด7วันทำให้ผู้เข้าอบรมจำนวนมากกว่าถึงความสว่างภายในความสว่างภายในจ้ะสาธุจ้ะและปฏิหารที่เกิดจากบุญอัศจรรย์นั้นหน้าตาเป็นอย่างไรลองฟังดูนะครับบางท่านได้ครอบครัวที่อบอุ่นกลับคืนมาบางท่านธุรกิจเจริญรุ่งเรืองแบบส่วนถี่โอ้ยิ่งกว่าเศรษฐีเนอะหลายท่านเขาที่ตนทำงานพระพุทธศาสนาแบบเต็มตัวคุณทาไม่มีวันหยุดเลยครับแต่เครือข่ายรูปธรรมก็ขยายไปทั่วอินเดียผ่านโครงการอบรมต่างๆหลายท่านได้บินมาศึกษาวัฒนธรรมชาวพุทธิวัฒน์ธรรมกายด้วยครับครั้งนี้มหินทราบวชเป็นพระพุทธิวัฒน์ธรรมกายหนึ่งปีก่อนกลับไปสร้างเครือข่ายฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในบ้านเกิดนี่กว่า 3,000 คนเลยโครงการอบรมวาสุปัสสิกาแก้อินเดียขยายผลสู่หลายเมืองทั่วประเทศมีผู้เข้าร่วมกว่า 6,000 ท่านนี่ครับโครงการบรรพชาสามเณรอินเดียจัดขึ้นในหลายพื้นที่สำคัญอาทิพาราณสีพุทธกยาและรัฐอรุณาจารย์มีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า 3,000 รูป

0: เรื่อง Amazing India ก็มันเกิดขึ้นผู้แทนจากวัดพระธรรมกายนำโดยพระอาจารย์สาจิปสุทธาโสเดินทางมาถวายกฐินในนามหลวงพ่อธรรมชโยที่เมืองนาคปูตัวแทนจากสภาพุทธศาสนาแห่งอินเดียพร้อมชาวพุทธในพื้นที่ได้ขอให้วัดพระธรรมกายรับวัดที่รัฐบาลอินเดียสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเป็นศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมโดยมีพื้นที่30ไร่มูลค่า220ล้านบาทฟรี
1: าย
0: กให้เลยนะย้ำว่าฟรีนะครับฟรีนี่ตามฝังสำเร็จที่หลวงพ่อเคยกล่าวเอาไว้ว่าผังเราต้องได้ของฟรีนะลูกนี่โครงการกฐินต่างประเทศนามหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อสร้างเครือข่ายส่วนถีนี่นะยิ่งกว่าเศรษฐีขยายชาติธรรมกายไปทั่วโลกนี่

ยกให้เลยแล้วว่าครับสิ่งที่ปาฏิหาริย์ที่สุดก็คือวัดแห่งนี้สร้างอยู่บนผืนแผ่นดินเดิมกับสวนป่าสันติวันถึงนาฟ้าโล่งเคยใช้จัดอบรมเมื่อ15ปีก่อนแทบไม่มีใครเชื่อว่านี่คือสถานที่เดียวกันเรียกได้ว่าปังแล้วปังอีกมงแล้วมงอีกเลยครับจากซุ้มประตูไม้ไผ่ในอดีตกลายเป็นซุ้มประตูมหาวิหารอันสง่างามในวันนี้จากเต็นท์พระบาทที่ใช้อบรมในอดีตกลายเป็นเจดีย์ใหญ่รูปแบบสารจิเจดีย์ในสมัยพระเจ้าโศกมหาราชตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางวัดพุทธสันติวันธรรมชัยนี่โอ้สาธุจากลานต้นโพที่เคยจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในอดีตกล่าวเป็นบทวิหารทรงไทยอันงดงาม

0: วัดนี้ได้รับมอบอย่างเป็นทางการพร้อมชื่อมงคลนามจากหลวงพ่อว่าวัดพุทธสันติวันธรรมชัย
1: สาธ
0: ุแล้วก็ผมก็ได้รับความเมตตาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส
1: สาธ
0: ุหลวงพ่อครับวันนี้ผมได้ทำตามอาวาสที่หลวงพ่อให้ไว้ว่าอินเดียต้องเริ่มก่อนได้สำเร็จแล้วครับ
1: สาธ
0: ุหลังจากนั้นผมก็ไม่รีรอลุยต่อในการจัดปฏิบัติธรรมจุดประทีปมีสาชนร่วมงานกว่า 5,000 คน
1: สาธ
0: ุวันธรรมก็จัดพิธีบูชาข้าพระวาทิตต้นเดือนธันวาคมเป็นครั้งแรกครับต่อมารูปผมและภาพวัดก็ได้ไปปรากฏลงในหนังสือพิมพ์อินเดียที่ลงพาดหัวข่าวสุดจริงว่าวัดพุทธสันติวันธรรมชัยคือศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมแห่งแรกของวัดธรรมกายบนแผ่นดินพุทธภูมิ
1: สา
0: ธุอ๋อจะว่าเยี่ยมบ้านกัลยาณมิตรซึ่งเปิดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสายชนเดียวกันสายชนต้อนรับด้วยการล้างเท้าโปรยดอกไม
1: ้
0: กราบหนังสือพิมพ์อินเดียเผยข่าวแพร่ข่าวสว่างว่าพระกิตติพงศ์เหมวังโสชาวพุทธสันติวันธรรมชัยทำกิจกรรมรวมพุทธบริษัทสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

0: ธุจ้ะ
1: คร
0: ับ อินเดียต้องเริ่มก่อนเนาะ
1: คร
0: ับวิสาขบูชาประเทศอินเดียจ้ะ
1: คร
0: ับ

ระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจักสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนา

ระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้

สุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณเราจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาอย่างสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้เอาใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคย

ึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังแต่ใจนั้นมันจะไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรในการงานแล้วนะค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่7ก็ได้ทีนี้ให้อาจารย์นะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนะหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพราะถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆ คุ้นมันจะตกศูนย์ลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพรวดพราดหล่นลงไปตกศูนย์ไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ตาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7จะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสพอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นกันไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่7นะจ๊ะจะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกาย

เห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละแล้วก็ถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตติดๆกันมาตั้งแต่ปฐมชาติแต่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหันต์เป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้เราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์ห้าเรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้มวลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้เนี่ยที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนานะคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่

เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียนจะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนม้าที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักในผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเข้าเชื่องเข้าจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งนะมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตคล้ายๆกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวของเราอยู่ภายในตัวไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเราออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราอย่างนั้นเขาเรียกว่าการสติเพราะฉะนั้นสติของเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องเนี่ยจะมีง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้องฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวาหนาคืบกว้างศอกไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อนถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกในตามันจะหนักๆ นิ้วกระดกไหล่ก็ยกท้องก็เกร็งเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวมึนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าหย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนั่นแหละที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสัก5นาทีทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไรให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบาย

อย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอานิสงส์จากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตแล้วก็จำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนะเราสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นเย็นใจใสใสถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรและเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกระใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนกู้แขนในทุกอริยาบทอยู่ในความควบคุมของหมองกระใสทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองฝ่ายบาปเขาดูแลชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงกันไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ชิงช่วงไปสู่สุคติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ชิงช่วงไปสู่ทุคติแม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปชิงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุคติบุญก็พยายามจะไปช่วยช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาเขาก็พยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่ได้เห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาก็จะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เข้ามารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7

างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกนี่จึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุดสี่หยุดห้าหยุดหกหยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้

ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดซะ

ารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมัยยังมุตตะสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า
0: คุณที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มี

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเท
1: อสัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: ่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: ธัมมังนัมมัสสามิ
0: ธัมโมเมนาโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิ

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความ

ุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศ

จงเป็นผู้ปราศจากโร

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงพระ

พยาบาทเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์และอุปัตถวันตราย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tvพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าหลักวิชาคือหยุดเป็นตัวสำเร็จหมายถึงจะเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้นั้นใจต้องหยุดถ้าใจไม่หยุดจะเข้าถึงไม่ได้เลยต้องหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำอะไรทั้งสิ้นเลยเหมือนไม่ได้ทำอะไรแค่นิ่งๆเฉยๆสบายๆเท่านั้นเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปรับชมข่าวแรกของวันนี้กันค่ะเป็นข่าวของทางคณะสงฆ์ปราจีนบุรีค่ะได้จัดประชุมพระสังฆาธิการเพื่อขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมาคมณวัดหนองไผ่ล้อมที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีจัดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสประจำปี2569ณวัดหนองไผ่ล้อมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการวัดและแนวทางการขับเคลื่อนงานศาสนกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้ดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมที่143/2546ว่าด้วยการตรวจการคณะสงฆ์และการจัดประชุมพระสังฆาธิการโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวัชิรโสพลเจ้าคณะภาค12เป็นประธานในพิธีและมอบโอวาทเปิดการประชุมพร้อมทั้งบรรยายถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการที่เข้าร่วมงานค่ะเพื่อให้พระสังฆาธิการมีความรู้ความสามารถในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยมุ่งเน้นให้พระสังฆาธิการได้ตระหนักในอำนาจหน้าที่ของตนปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาอีกทั้งได้เพิ่มพูนความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการปกครองและพัฒนาวัดวาอารามในท้องถิ่นซึ่งบรรยากาศภายในงานมีพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสในจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนอกจากนี้ยังมีภาคประชาชนเข้าร่วมถวายความสะดวกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะสงฆ์ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มพูนศักยภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการยกระดับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน
1: ก็พระที่มาประชุมก็ค่อนข้างหนาแน่นก็คิดว่าทุกๆรูปเมื่อได้รับความรู้จากวิทยากรแล้วก็คงเอาไปปฏิบัติตามที่วิทยากรได้แนะนำหรือเราอาจจะทำได้ดีกว่านั้นก็ได้เพราะว่าพุทธศาสนานั้นที่อยู่ได้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านฝากไว้กับพระภิกษุพระศิษย์ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทุกๆคนก็คิดว่าในประชุมในประชุมในวันนี้นั้นก็คงจะไม่ทำให้ผิดหวังก็คงจะไม่ทำให้การประชุมนั้นเสียประโยชน์ไปแล้วก็พระเรานั้นก็ระดับเจ้าวาดในปัจจุบันนี้เจ้าวาดของเราก็ส่วนมากก็จะจบปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ก็มี

0: ความรู้พอที่จะนำไปใช้พัฒนาวัดวาอารามของเราแล้วก็เอาความรู้ต่างๆที่เรามีไปแนะนำญาติโยมของเราให้อยู่ในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปก็ขอเจริญพร
1: การประชุมพระสังฆาธิการในวันนี้ก็เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมที่143/2546ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีจัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการในระดับเจ้าวาด

0: สงฆ์นั้นมีอยู่6ด้านด้านที่1คือด้านการปกครองด้านที่2คือด้านศาสนศึกษาซึ่งก็จะแบ่งออกมาเป็นแผนกธรรมแผนกบาลีและแผนกปริยัติสามัญแผนกธรรมนั้นก็ยังแยกออกมาเป็นว่ามีนักธรรมและธรรมศึกษาแผนกบาลีก็แยกออกมาเป็นบาลีและบาลีศึกษาแล้วก็มีแผนกสามัญก็คือปริยัติสามัญด้านที่3ก็คืองานด้านเผยแผ่งานด้านที่4ก็คืองานด้านสาธารณูปการงานด้านที่5ก็คืองานด้านสาธารณสงเคราะห์งานด้านที่6ก็เป็นงานศึกษาสงเคราะห์ก็เป็นการประชุมเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติของคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งวันนี้ก็ได้เนื้อหาสาระทำให้พระสังฆาธิการนั้นได้เพิ่มองค์ความรู้แล้วก็จะได้นำงานทั้ง6ด้านนี้เอาไปใช้ในวัดในเขตการปกครองของตัวเองต่อไป
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับทางวัดพระธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน40ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างห้องส่วนหัวใจและห้องผ่าตัดไฮบริดของศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ค่ะพระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระถวัลย์ศักดิ์ยติสักโกผู้แทนวัดพระธรรมกายร่วมในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดณศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569พระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์รับอาราธนาจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตินัทถาวานนท์ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ให้เข้าชมพื้นที่อาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์และได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ด้านการสาธารณสงเคราะห์เพื่อยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงได้รวมศรัทธาจากคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะร่วมบริจาคเงินจำนวน40ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างห้องส่วนหัวใจและห้องผ่าตัดไฮบริดที่ชั้น5ของอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ซึ่งการสนับสนุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของศูนย์การแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยเฉพาะการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความซับซ้อนซึ่งห้องผ่าตัดไฮบริดสามารถรองรับการรักษาแบบบูรณาการทั้งการผ่าตัดและการทำหัตถการผ่านสายสวนเพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตินัทถาวานนท์ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์กล่าวว่าการบริจาคของวัดพระธรรมกายในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของศูนย์โรคหัวใจเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ระดับสูงค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ค่ะได้จัดประชุมคณะทำงานพร้อมทั้งรับฟังโอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานจากพระอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมค่ะชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้จัดงานประชุมคณะทำงาน4จังหวัดชายแดนใต้ครั้งที่4/2569ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น54รูปคนโดยได้รับความเมตตาจากพระปรัชญ์สุพจน์มหาสักโกพระอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากนางธิดาวรรณรักษ์ประธานชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของชมรมตลอดจนร่วมการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวางแผนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมสำคัญที่จะดำเนินการ

0: ในระยะต่อไปค่ะโดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างสรรค์ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจของชมรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระพุทธศาสนาและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และก่อนเสร็จสิ้นการประชุมพระปราสุพจน์มหาสักโกได้เมตตานำคณะผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมทั้งมอบโอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการครองตนครองงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันจะส่งเสริมให้การดำเนินงานของชมรมเป็นไปด้วยความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0615735111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจยูการสั่งสมบุญนำสุขมาให
0: ้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจพระธรรมทูตวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนค่ะคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนเมืองเยฟเล่ประเทศสวีเดนได้น้อมถวายการต้อนรับพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีและประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยพระครูสุวรรณวรการที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามและพระครูสถิตสารสุนทรเจ้าอาวาสวัดไผ่ตันในโอกาสเมตตาเดินทางมาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งให้โอวาทธรรมและเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะพระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาสนกิจในภูมิภาคสแกนดิเนเวียโดยมีนางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและนายองอาจนธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีร่วมติดตามคณะพระเถรานุเถระในโอกาสนี้พระธรรมรัตนาภรณ์ได้เมตตาแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจคณะพระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดนที่ได้อุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความเสียสละอดทนและมุ่งมั่นพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับคณะกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการสร้างวัดการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการเผยแผ่พระธรรมในต่างประเทศจนวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนสามารถเติบโตเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของภูมิภาคเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชุมชนชาวไทยและเป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาสำหรับชาวสวีเดนและชาวต่างชาติได้อย่างมั่นคงทั้งยังเน้นย้ำว่าการดำรงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงนั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์เพียงฝ่ายเดียว หากเป็นภารกิจร่วมกันของพุทธบริษัท4ที่ต้องช่วยการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและร่วมการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไปซึ่งการเดินทางมาเยี่ยมเยือนของพระเถรานุเถระในครั้งนี้นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่คณะพระธรรมทูตและพุทธศาสนิกชนในภูมิภาคสแกนดิเนเวียอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจสำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพใจและสร้างสันติสุขภายในชุมชนโดยได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมปฏิบัติธรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างอบอุ่นค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุเวชปัทมวังโสเป็นประธานสงฆ์นำพาชาวท้องถิ่นทุกท่านปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมทั้งได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้ออันเป็นหัวใจสำคัญของการฝึกใจให้ทรงพลังนั่นคือเทคนิค4ซอซึ่งประกอบด้วยสติคือการรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติสบายคือการปรับร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายไม่ตึงหรือเร่งเร้าจนเกินไปสม่ำเสมอคือการหมั่นฝึกฝนและทำใจให้นิ่งเป็นประจำในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องและสังเกตคือการเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของใจและร่างกายด้วยความจดจ่อแต่ไม่ตัดสินเพื่อพัฒนาสมาธิให้ละเอียดยิ่งขึ้นซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและเป็นกันเองค่ะโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าเทคนิค4ซอเป็นหลักการที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังบวกในการดำเนินชีวิตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะด้านวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนโดยมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันเป็นจำนวนมากค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกล่องบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลโดยมีกัลยาณมิตรคำใสและกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรบานใจสุบัณฑิตและกัลยาณมิตรหนูพรเรเยสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมสรและกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกล่องบุญค่าเดินทางของพระภิกษุสงฆ์เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจโดยมีกัลยาณมิตรสารสินสีสุขผ่านทองและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกล่องบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนได้แสดงปาฐกถาธรรมเรื่องปฏิรูปประเทศ4 หรือปฏิรูปเทศวาสะหมายถึงถิ่นที่

เกื้อหนุนให้การดำเนินชีวิตการปฏิบัติธรรมหรือการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันเสาร์เพื่อให้สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมการสั่งสมบุญผ่านการปฏิบัติธรรมและส่องสมบุญบารมีค่ะบรรยากาศงานบุญจัดขึ้นท่ามกลางความเลื่อมใสศรัทธาอันเปี่ยมล้นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมรวมใจหยุดนิ่งกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนาให้ข้อคิดในการนำหลักธรรมไปใช้เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรประภัสสรโตเจริญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์ชัยมงคลคาถาส่วนประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจัตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางรอยยิ้มและความอิ่มอกอิ่มใจของผู้ร่วมงานทุกท่านซึ่งการจัดงานบุญวันเสาร์ของวัดพระธรรมกายชิคาโกในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ในการสั่งสมบุญบารมีเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมใจที่ทำให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มาพบปะแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆและร่วมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชนไทยสืบต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดศรีสะเกษอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ5จังหวัดสุรินทร์อันดับ6จังหวัดอ่างทองอันดับ7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ8จังหวัดปทุมธานีอันดับ9จังหวัดลำพูนและอันดับ10จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง14อันดับ2นครหลวง4อันดับ3นครหลวง10อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง16อันดับ7นครหลวง17อันดับ8นครหลวง8อันดับ9นครหลวง7และอันดับ10นครหลวง9ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญ

26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ081-538-8867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095-143-6722และ092-715-3990ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะและสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าสติมัตโตสุเวสายโยคนมีสติย่อมดีขึ้นทุกวันสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

มีธรรมภาษิตที่ปรากฏในมหาสุทัศนะจริยาความว่าเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละ3ครั้งว่าใครปรารถนาอะไรเราจะให้ในสิ่งนั้นใครหิวกระหายใครต้องการดอกไม้ใครต้องการเครื่องรูปไล้ใครขาดแคลนผ้าสีต่างๆก็จงมารับเอาไปนุ่งห่มใครต้องการร่มกันแดดก็จงมารับเอาไปใครต้องการรองเท้าก็จงมารับเอาไปทานนั้นเราไม่ใช่ตกแต่งไว้ในที่10แห่งหรือในที่100แห่งแต่เราตกแต่งทรัพย์ไว้สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งผู้ยาจกจะมาในเวลากลางวันหรือในเวลากลางคืนก็ตามก็จะได้โภคะตามความปรารถนาพอเต็มมือกลับไปชีวิตเราตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดมาแล้วดำเนินไปจนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายของชีวิตต้องเกี่ยวพันโยกาเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเดินทางข้ามวัฏสงสารเราจำเป็นที่จะต้องให้หากให้สิ่งที่ดีก็จะได้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่เลิศผลบุญเลิศก็จะบังเกิดขึ้นเพราะเป็นเสบียงในการเดินทาง

หนทางที่ทำไปนั้นไม่สูญหายไปไหนแต่จะคอยเป็นเพื่อนแท้ติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติคอยอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้เราเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัติและนิพพานสมบัติพร้อมสับกันเลยทีเดียว

พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายต่างตระหนักดีถึงอนุภาพของทานว่าเป็นอุบายเครื่องเรื่องตนและสัตว์โลกให้ข้ามพ้นจากภพทั้งสามจึงมุ่งบำเพ็ญมหาทานบารมีไปได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณและยิ่งไปกว่านั้นอนุภาพแห่งทานนอกจากจะทำให้พระองค์เต็มเปี่ยมด้วยทรัพย์ต่างๆที่กล่าวมาแล้วกำลังทานยังจะแผ่ไปสู่พุทธสาวกสาวิกาที่จะออกบวชตามมาอีกมากมายทำให้เหล่าสาวกไม่ลำบากในเรื่องการแสวงหาบิณฑบาตเพราะฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีจิตใจกว้างใหญ่เหนือมนุษยชาติทั่วไปและทรงมองเห็นการไกลของพระองค์นี่แหละเมื่อมีทรัพย์แล้วก็ไม่ตระหนี่หวงแหนในทรัพย์ได้มุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญทานใครมาขออะไรก็ให้หมดเหมือนดังเรื่องของพระเจ้ามหาสุทัศนะโพธิสัตว์ที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าสู่ลูกๆให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะย้อนไปสมัยที่พระบรมโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเครือหบดีใหญ่วันหนึ่งได้เดินทางเข้าไปทำงานในป่าพบเห็นพระเถระรูปหนึ่งนั่งอยู่ใต้โคนไม้ในราวป่าแห่งนั้นมีจิตเริ่มใสศรัทธาในจริยาวัดของท่านจึงคิดที่จะสร้างบรรณศาลาสักหลังหนึ่งไว้ในป่าเพื่อถวายพระเถระเมื่อคิดได้ดังนั้นก็ไม่รอช้าตัดสินใจลงมือสร้างทันทีไม่นานนักก็สำเร็จเป็นบรรณศาลากลางป่าที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญสมณธรรมจากนั้นจึงนิมนต์พระเถระให้รับบรรณศาลาหลังนั้นแล้วได้นิมนต์ท่านมารับพัตตาหารที่บ้านเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้ยังได้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆมาประดับบรรณศาลาให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นและถวายเสื่อลำแพนเตียงตั้งแท่นผิงไฟขุดสระโบกรณีให้ดูร่มรื่นนำทรายมาเกลี่ยทำเป็นทางเดินจงกรมแต่ถวายเครื่องสมณะบริขารต่างๆแก่พระเถระมากมายดูแลอุปถากท่านอย่างดีฝ่ายพระเถระเมื่อได้รับการบำรุงอย่างดีก็ไม่ประมาทมันเจริญสมาธิภาวนาไม่ขาดในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หลังจากที่อุบาสกทำบุญกุศลตลอดชีวิตแล้วมันละโลกไปก็ได้ไปเสวยสุขในเทวโลกมีวิมานสว่างสวยกว่าเหล่าเทวดาทั้งปวงสวยทิพยสมบัติที่พลั่งพร้อมด้วยบริวารอยู่อย่างนั้นเป็นเวลายาวนานจากนั้นท่านก็ได้จุติลงมาเกิดในเมืองกุสาวดีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัศนะเป็นผู้มีอานุภาพมากร่างพร้อมไปด้วยสมบัติทุกอย่างทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติพร้อมทั้งรัตนะเจ็ดประการแม้ว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะจะได้เสวยสิริราชสมบัติทรงเป็นราชาธิราชที่ยิ่งกว่าราชาทั้งหมดมีฤทธานุภาพมากถึงกันนั้นก็ไม่ประมาททรงอาศัยโอกาสนี้ใช้เกิดประโยชน์ต่อการได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยการสร้างโรงทานหลายร้อยแห่งทั่วชมพูทวีปแล้วให้ราชบุรุษตีกลองป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าท่านทั้งหลายจะมารับเอาสิ่งของตามชอบใจจากโรงทานแห่งนี้เถิดพระบรมศาสดาได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าเมื่อครั้งที่เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ

ได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละ3ครั้งว่าใครปรารถนาอะไรเราจะให้สิ่งนั้นใครหิวกระหายใครต้องการดอกไม้ต้องการเครื่องรูปไล้ใครขาดแคลนผ้าสีต่างๆก็จงมารับเอาไปนุ่งห่มใครต้องการร่มกันแดดเพื่อเดินตามถนนก็จงมารับเอาไปใครต้องการรองเท้าก็จงมาสวมเอาไปเราให้ประกาศอย่างนี้ทั้งเวลาเช้าเวลาเที่ยงและเวลาเย็นทุกวันเราตกแต่งทรัพย์ไว้สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งวันนี้พวกจะมาในเวลากลางวันก็ตามหรือในเวลากลางคืนก็ตามก็ได้โภคะตามความปรารถนากลับไปทุกครั้งเราได้ให้มหาทานตราบกระทั่งสิ้นชีวิตเราไม่เคยทรัพย์ที่ได้ค่าไม่เคยมีการกักตุนไว้เปรียบเสมือนคนไข้ที่กระสับกระส่ายต้องการหายจากโรคร้ายแม้หมอจะเรียกร้องทรัพย์เท่าไหร่ก็ยอมให้ได้เราก็เช่นกันเมื่อรู้อยู่ว่าการบริจาคทานเป็นอุบายเครื่องเปื้องตนและสัตว์โลกทั้งปวงให้พ้นจากภพสามให้พ้นจากโลกคือสังขารทุกข์ทั้งสิ้นได้จึงมาเป็นทานให้บริบูรณ์โดยไม่มีเศษเหลือเพื่อยังใจได้บกพร่องให้เต็มเราไม่ได้อาลัยไม่ได้หวงแหนได้ทานเพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณชั้นนี้แลพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงขนขวายในการบริจาคทานทุกวันในสมัยนั้นชาวชมพูทวีปไม่ต้องทำมาหากินอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกคนรักษาศีล5ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีการลักขโมยยินดีในคู่ครองตนเองมีวาจาสัตย์พูดแต่คำจริงไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาต่างๆดำรงชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่พระราชาพระราชทานให้พระเจ้ามหาสุทัศนะถวายมหาทานอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานหลายหมื่นปีมีอยู่วันหนึ่งร่องเสด็จขึ้นสู่ธรรมปราสาทที่เกิดขึ้นด้วยบุญญาณุภาพของพระองค์ประทับนั่งเหนือราชบัลลังก์ที่ทำด้วยทองคำทรงสมาทานศีล8แล้วทำสมาธิเจริญภาวนาทำลายกามวิตกที่เกิดขึ้นทำฌานอภิญญาให้มันเกิดขึ้นทรงเจริญพรหมวิหารธรรม4ประการอยู่ได้ฌานสมาบัติตลอด 84,000 ปีเมื่อสิ้นอายุขัยของพระองค์แล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเห็นไหมจ๊ะว่าพระโพธิสัตว์ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่เคยว่างเว้นจากการสั่งสมบุญเลยท่านทำความดีทุกรูปแบบดังนั้นพวกเราเองก็ควรดำเนินตามแบบอย่างพระโพธิสัตว์ในการก่อนมันเป็นผู้ให้อยู่เสมอการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์นั้นแม้ทักษิณาทานจะมีไม่มากก็ไม่ต้องกังวลเราจะทำด้วยจิตที่ผ่องใสทำเพื่อต้องการสละความตระหนี่ออกจากใจผลบุญที่เกิดขึ้นก็ยิ่งใหญ่ไพศาลทำให้ได้ทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายเป็นนักสร้างบารมีพันรือวัตตะมุ่งสร้างบารมีตามติดหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้มีมโนปณิธานที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไปสู่ที่สุดแห่งธรรมต่อสายกำลังบุญบารมีของทุกๆคนมาช่วยกันและต้องทำการไปเป็นทีมชนิดที่ไม่มีใครล้ำหน้าไม่มีใครน้อยหน้า

เราจะไปกันพร้อมหน้าจึงจะถึงเป้าหมายได้ดังนั้นให้ลูกๆทุกคนสวมหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ให้ทุกลมหายใจของเราน่ะเป็นใบเพื่อการสร้างบารมีไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขพร้อมเสมอต่อการสร้างบารมีในทุกรูปแบบจึงจะสามารถสร้างบารมีตามติดท่านไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: มากมายส่วนที่มิได้ออกบวชต่างก็ปวารณาตนเป็นพุทธมามกะให้การนิมนต์ถวายนิตยพัฒน์อย่างดีเลิศกันทั่วทุกแว่นแคว้นไม่เฉพาะแต่ในมคธและโกศลรัฐเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ริษยาแก่เหล่าอรัชชีนักบวชนอกศาสนาอย่างยิ่งกระทั่งการต่อมาก็เกิดมลทินแปดเปื้อนต่อศาสนาของพระพุทธองค์เข้าจนได
1: ้ชิถวายแต่พระภิกษุพวกเราก็ถือเป็นนักบวชเหมือนกันทำไมไม่มีใคร

0: คิดจะมาถวายเรามั่งเลยเนี่ย
1: ถ้าเจ้าอยากได้ของถวายข้ามีแผนฮะคอยดูเถอะเจ้าจะมีกินไม่แพ้ภิกษุเหล่านั้นหรอก
2: มารศาสนาเหล่านี้พากันปลงผมโกนศีรษะหาผ้ากาสาวะมาห่มตามอย่างสาวกสงฆ์ของพระพุทธศาสดาเพื่อหวังหลอกลวงเอาอาหารจากการบิณฑบาตชาวพระนคร
0: แม่เจ้านี่ก็ช่างฉลาดจริงๆเลยแค่นี้เราก็ได้อาหารจากการถวายแล้ว
1: เชื่อข้าแล้วดีเองรีบไปเถอะป่านเนี้ยชาวบ้านชาวช่องอ่ะคงรอให้เราออกบิณฑบาตแล้วล่ะ
2: จากนั้นภิกษุปลอมก็เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วบางครั้งก็มีพฤติกรรมคล้ายโจรขโมยมิได้สำรวมกายใจเป็นสมได้แม้เพียงน้อยแต่ได้สั่นคลอนศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างมหาศาลเจ้าว่าภิกษุที่เราใส่บาตรไปเมื่อกี้เป็นภิกษุจริงหรือปลอมกันแน่เนี่ยดูทำแม่งทำแม่งนะ
3: ต้องเป็นภิกษุปลอมแน่เลยท่านดูสิเดินไม่สำรวมสักนิดรู้งี้ไม่ใส่บาตรก็ดีหรอก
2: การลอกเลียนปลอมปนกับภิกษุที่เราอารัจฉีทำครั้งนี้เป็นความวิตกใหญ่หลวงของสงฆ์สภาในพระเชตวันภิกษุทั้งสิ้นพากันจับกลุ่มวิพากษ์เหตุการณ์หาทางแก้ไขสมเด็จพระพุทธศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสดับถึงวิกฤตทางศรัทธาและทุกข์ร้อนของพระสาวกทั้งหลายทรงมีพระกรุณาที่คุณให้เห็นความเป็นธรรมดาแห่งทุกนั้นว่ามิใช่เพิ่งเกิดขึ้นแต่บัดนี้เท่านั้นจากนั้นพระองค์ก็ทรงยกเอากาสาวชาดกขึ้นแสดงให้ภิกษุทั้งสิ้นรู้ถึงวิบากกรรมอันเคยเกิดมาแล้วในบัดนั้น

ในพาราณสีเมื่อการหนึ่งการค้าพาณิชย์เจริญรุ่งเรืองที่นี่เป็นอย่างมากทั้งแพรพันธุ์อัญมณีและเครื่องใช้สิ่งประดับเคหสถานต่างๆล้วนเป็นที่ต้องการของชาวนครใกล้ไกลทั้งสิ้นร้านขายงาช้างร้านใหญ่ของพาราณสีก็เป็นหนึ่งในความนิยมนั้นงาช้างที่เป็นเครื่องตกแต่งบอกฐานะโออาของคหบดีต่างพากันหมดลงอย่างรวดเร็วนายพาณิชย์จึงประกาศหาพรานไปฆ่าช้างป่าตัดงามาทำกำไรต่อโดยมีค่าจ้างอย่างงดงาม

0: หาซื้อจากพรานซะหน่อยแล้วล่ะ
1: ไม่นานนักนายพาณิชย์ก็ได้ตัวพรานดังต้องการ
2: วางใจเถิดนายวานิชข้าจะนำงาสวยงามมาส่งให้ทุกวันให้จงได้นายจงเตรียมช่างประดิษฐ์งาช้างไว้เถิด
0: ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็รีบไปเถิดที่ชายขอบแคว้นกาสีในป่าทักคินาคีรียังมีโขลงช้างออกหากินอยู่หลายสิบตัวเร่งไปข้าเอางามาให้เราเถิด
2: ได้เลยข้าจะรีบตามรอยมันไปท่านจงเตรียมค่าจ้างไว้ก่อนแล้วกัน
1: พรานคนนี้มีใจเหี้ยมโหดมีความคิดเจ้าเล่ห์เขาใช้เวลาไม่นานก็สำรวจเส้นทางที่โขลงช้างใช้สัญจรไปมาได้หมดเมื่อศึกษาอยู่นานนายพรานก็รู้ว่าช้างพลายหลายตัวอยู่รวมกันอย่างมีวินัยได้ก็เพราะมีพญาช้างเป็นผู้นำช้างทุกตัวเดินเรียงแถวไปหากินในป่าแล้วกลับมารวมโขลงอย่างมีระเบียบทุกวันพญาช้างผู้รับผิดชอบนั้นก็ดูแลทุกสุขและความเป็นไปของบริวารมิได้ละเลย
3: ใครเดือดร้อนหรือครับข้องใจสิ่งใดก็อย่าได้เป็นทุกข์อยู่ตัวเดียวนะเรายินดีช่วยเหลือ
4: ท่านพญาช้างข้าหิวมากเลยท่านช่วยนำทางพวกเราไปหาอาหารที่เยอะๆได้ไหมล่ะ
3: เจ้านี่จริงๆเลยนึกว่ามีปัญหาอะไรมากมายได้สิเราจะพาพวกเจ้าไปหากินที่ใหม่รับรองว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์อาหารเพียบแน
1: ่ความเป็นอยู่ของช้างโขลงนี้รัดกุมมีวินัยจนพรานไม่เห็นหนทางเข้าใกล้ได้เลยแต่สมองเจ้าเล่ห์ของนายพรานก็คิดออกจนได
2: ้ในที่สุดเราก็คิดแผนออกแต่เดิมมาพญาช้างย่อมเคารพต่อพระอรหันต์ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องปลอมตัวเป็นพระให้มันเคารพเราแค่นี้ก็จัดการไอ้พวกช้างนั้นได้ง่ายได้ย้อมผ้าด้วยน้ำฝาดซะก็เป็นผ้ากาสาวะโกนคิ้วโกนหนวดซะห่มผ้าจีวรเข้าช้างก็ย่อมมองเราเป็นพระอรหันต์มาโปรดแน่ข้อนี้ฉลาดจริง
1: ๆพรานฆ่าช้างเมื่อครองจีวรจนดูเป็นพระภิกษุแล้วก็คว้าอาวุธหอกและมีดคมกริบขึ้นไปที่สูงมองหาทำเลที่จะเข้าใกล้ช้างได้ง่ายที่สุด
2: ต้นไม้ใหญ่ใกล้ทางเดินตรงนั้นแหละเหมาะสมสุด
1: พรานชั่วเมื่อซุกซ่อนอาวุธไว้ใกล้ตัวแล้วก็วางท่าเหมือนเถระผู้ใหญ่ดูสมถะมากด้วยเมตตาบารมีนั่งรอโขลงช้างอย่างจดจ
2: ่อมากันแล้วพญาช้างนำหน้ามาเช่นเคยเราก็ต้องแอคให้เนียนโอ้น่าเคารพจริงๆเลยเราเนี่ย
1: เมื่อพญาช้างพบพระสงฆ์มาทำสมาธิกลางป่าดงก็เข้าใจว่าคงเป็นพระอรหันต์มาโปรดก็ยกงวงขึ้นทำความเคารพก่อนเดินนำบริวารผ่านไป
5: โอ้พระอรหันต์โปรดรับการคารวะจากข้าน้อยตามสมควรแก่อัตภาพเถิดพวกเจ้าทุกตัวรีบนั่งทำความเคารพพระอรหันต์ท่านนี้สิ
1: พรานใจโหดแซงนั่งสมาธิรอจนช้างทั้งหมดเดินผ่านไปและเมื่อช้างตัวสุดท้ายคล้อยหลังพระปลอมก็คว้าหอกออกก้าวตามทันที
2: เฮ้ยได้โอกาสละงาช้างคู่แรกในโครงการนี้มัวแต่เดินตุ่มเตี่ยมตุ่มเตี่ยมไม่ทันโครงก็ต้องพบจุดจบอย่างนี้ล่ะ
1: เมื่อได้ระยะสังหารผ่านชั่วก็เริ่มทำงานตามขั้นตอนที่วางไว
2: ้ระยะนี้แหละกำลังดี

0: มตัวอื่นในโขลงคงไม่รู้หรอกว่าเราแอบฆ่าเพื่อนของมัน
1: โอ้ตรงเป้าเป๊ะเลย
0: ปากหัวใจจมหอกเลยทีเดียว
2: โอ้ยเจ้าพรามชั่วพรามเป็นพรามมาหลอกเราหรือเนี่ยโอ้ย
0: รู้ก็สายเสียแล้วเจ้าช้างหน้าโง่เอ้ยดิ้นไปเถอะดิ้นไปปะเดี๋ยวพอเจ้าตายไปงาของแกก็จะกลายมาเป็นของฉันรายได้งามจริงๆอ่ะ
3: หลังจากที่ช้างเชือกนั้นหมดลมหายใจพระสงฆ์ปลอมใช้เวลาอีกไม่นานในการตัดเอางาทั้งสองข้างก่อนรีบจ้ำเดินออกจากป่า
0: จีวรผืนนี้ดีจังเลยผมแล้วหลอกใครก่อนเนียนพอเราแก้มาห่อของหนักๆก็สะดวกสบายจะเดินเหินก่อคร่องเห็นเงินอยู่รำไรรำไร
3: พรานใจร้ายใช้วิธีเดิมหลอกฆ่าช้างโขงนี้จนร่อยหรอลงไปเป็นที่ผิดสังเกตแก่พญาช้างผู้ไม่ดูดายความทุกข์ร้อนของบริวารในเวลาไม่นานนัก
4: ทำไมพักนี้สมาชิกในโขงของเราค่อยๆหายไปทีละตัวสองตัวต้องมีเหตุร้ายมีผู้ลอบกัดข้างหลังพวกเราแน่ๆพวกเจ้าทุกตัวฟังทางนี้เรามีความสงสัยว่าอาจจะมีคนคิดลอบทำร้ายพวกเราวันนี้เราจะเดินอยู่หลังสุดเองขอให้ผู้ช่วยขึ้นมาเป็นตัวนำโขงไปก่อนพวกเจ้าเองก็ต้องระมัดระวังตัวเองอะไรที่ผิดสังเกตหรือคนแปลกหน้าก็ต้องระวังไว้คนแปลกหน้าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นพระอรหันต์ท่านนั้น
5: ต้องใช่แน่ๆท่านพญาช้างมันน่าแปลกนะอยู่ๆทำไมพวกเราถึงเจอพระอรหันต์นั่นทุกวันภายหลังจากเจอกันน่ะพี่ๆน้องๆของเราก็เริ่มหายไปทีละเชือกสองเชือก
3: เมื่อช้างทั้งหมดรู้ตัวถึงภัยร้ายที่จะมาเยือน

0: มาเจอพระอรหันต์ที่เป็นนายพรานปลอมตัวมาอีกเช่นเคย
1: มากันแล้วเหรออือแต่ละตัวมาสวยๆงามๆทั้งนั้นยิ่งตัวหลังสุดนี่ยิ่งสวยเสร็จเราแน่เจ้าช้างเอ๋ย
2: นั่นไงท่านพญาช้างเจอพระรูปนั้นอีกแล้ว
3: พวกเจ้าอยู่นิ่งๆไว้อย่าทำตัวผิดปกติเราจะจัดการกับพระปอมนี่เอง
0: เมื่อขบวนช้างเดินไปไกลทิ้งให้พญาช้างเดินอยู่หลังสุดไกลจากฝูงภิกษุกรรมลอก็เริ่มทำตามแผนเหมือนเช่นทุกทีพญาช้างเองก็แซงเดินช้าๆพลางชำเลืองคอยระมัดระวังอยู่และแน่ใจชัดแจ้งว่าเป็นนายพรานปลอมตัวมา
1: เดินช้าๆอย่างนั้นล่ะพ่อเอ้ยอีกนิดนึงเถอะจะพุ่งหอกให้โดนหัวใจเลย
3: นั่นไงเริ่มโผล่อาวุธออกมาแล้วล่ะสิไอ้คนใจบาปทำลายพระศาสนาบางอาจจะเอาชีวิตเราเชียวหรือนั่นนั่นถือหอกวิ่งมาแล้วเข้ามาสิเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้ที่จะมาเล่นกับพญาช้าง
1: วะนี้ล่ะโดนแน่เจ้าช้างเอ๋ยของามงามของเจ้าเถินนะ
0: วินาทีนั้นพรานล่าช้างลงกำลังพุ่งออกสู่จุดตายคือรับแร้แดงหรือหัวใจพญาช้างอย่างมั่นใจ
1: เอางามมาให้ข้าซะเถอะ
0: พญาช้างที่ระวังตัวแล้วก็เบี่ยงกายหลบเอางวงมาจับหอกของพรานไว้ได้โดยไม่ได้รับอันตรายเลย
3: จะตายแล้วเหรอของแค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอก
0: เมื่อเห็นว่าหอกทำอะไรพญาช้างไม่ได้พรานชั่วก็คว้ามีดเล่นยาวหมายจะคว้างใส่แต่พริบตาพญาช้างก็แล่นเข้าประชิดตัว
3: มารศาสนาตัวชั่วร้าย
1: โอ้ยตายแล้วเราพลาดจนได้อย่าทำอะไรเราเลยนะอย่าเลยนะยอมแล้วจ้ะข้ายอมแล้ว
3: บาปของเจ้าที่ล่วงเกินพระศาสนาแบบนี้สมควรให้ตกนรกซะเดี๋ยวนี้
1: อย่าเลยจ้ะอย่าเลยปล่อยข้าไปเถอะข้ารู้สึกผิดแล้ว
0: พญาช้างอยากลงโทษให้พรานชั่วตายตกไปตามชีวิตบริวารแต่เห็นแก่ผ้าเหลืองกาสาวพัดในพระพุทธศาสนาจึงลงโทษสถานเบาให้เข็ดหลาบโดยการจับฟาดกับต้นไม้อย่างแรง
1: โอ้ยโอ้ยแรงสักขนาดนี้กระดูกเราจะหักไหมเนี่ยโอ้ยซี่โครงจะเหลือไหมอ่ะ
0: สุดท้ายพรานก็ต้องออกจากป่าโดยให้สัตว์ปฏิญาณว่าจะเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีตลอดไปพญาช้างเปลื้องผ้ากาสาวพัดออกจากกายอันสกปรกของพรานแล้วก็ปล่อยกลับไปเมื่อเหตุร้ายจากพรานที่ปลอมเป็นภิกษุผ่านพ้นไปดุจกันกับที่อรัชชีเอาจีวรผ้ากาสาวพัดมาห่มปลอมเป็นพระสงฆ์ในการสมัยต่อมาพญาช้างก็นำบริวารออกหากินในป่าลึกเข้าไปอีกจนปลอดภัยอยู่จนสิ้นอายุไขตามวาระกรรมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนานี้จบแล้วตรัสอริยสัจ4โดยอเนกปริยายภิกษุทั้งหลายก็สามารถคลายความโกรธขึ้นกังวลต่อมารศาสนาคืออรัชชีเหล่านั้นได้ในพุทธกาลนั้นพ่อค้างาช้างกำเนิดเป็นผู้นำเหล่าอรัชชีพรานฆ่าช้างกำเนิดเป็นอรัชชีพญาช้างสารสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

สัพพทานังธัมมทานังจินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อ

ประสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิต

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเลยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมด

ไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากเหลือเกินก็ให้เพิ่มเปลือกตาขึ้นมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงกลางท้องหรือจะเดินขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ไว้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนแต่สิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนกลับไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลย

มันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมี

ความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันมันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือกัมมันตะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากัมมันตะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเหมือนเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ใหม่นะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิด

ูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นแล้วจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความมหาสุขคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอนิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันติเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

น้ำตกลือเลื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันดีอัญมณีมากเหลือเสื้อจันทบูรณ์ทวีคูณเหตุอัศจรรย์ภายใต้สโลแกนกิฟเก๋ยูเรกาท่อนหลังสุดนี้ลูกนำประสบการณ์ตรงของตัวเองมาต่อท้ายให้เข้ากับคำขวัญประจำจังหวัดบ้านเกิด

ย้อนรายอดีตไปตอนที่ลูกอายุ10ปีคืนหนึ่งวันพระจันทร์เป็นใจคืนหนึ่งคือ15ค่ำพ่อน่ะชวนแม่ไปดูภาพยนตร์ข้างนอกรอให้ตัวลูกนอนเฝ้าบ้านอยู่หลับได้ไม่นานเท่าไหร่ก็แว่วเสียงดนตรีไทยดนตรีไทยเนี่ยโหมโรงจากที่ไกลโอ้แล้วก็ค่อยเคลื่อนเลื่อนเข้ามาใกล้มีดนตรีไทยบรรเลงขับกล่อมด้วยนะแล้วก็มาดังกึกก้องอยู่ที่หน้าบ้านลูกนี่แหละเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่มาพร้อมกับดนตรีและกวีบทใหม่ปลุกลูกให้ตื่นจากภวังออกเดินเลยกำลังหลับๆอยู่เนี่ยตื่นมาเพื่อสืบเสาะเบาะแสหาถึงที่มาของเสียงดนตรีนั้นครั้นลุกไปดูที่หน้าต่างก็ต้องตะลึงงันกับภาพที่เห็นมันเหมือนกับเด็ก10ขวบใช่ไหมเหมือนกับก้าวเข้าไปสู่โลกแห่งความเพ้อฝันทุ่งหญ้าเขียวขจีสดใสงดงามสะพรั่งไปทั้งแผ่นดินแถมมีปรากฏการณ์สุดประหลาดชาติพันธุ์คือมีคาราบาวเผือกควายเผือกตัวใหญ่สองเท่าของคาราบาวธรรมดาโอ้โหแค่ธรรมดาก็ใหญ่แล้วนะแต่สองเท่ามันช้างแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็มีกระแขวนคอผิวพันธุ์สวยสง่างามมากเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแขวนที่คอเป็นภาพคล้ายกับเสียงดนตรีไทยที่ไพเราะคล้ายกับมนต์สะกดให้ลูกต้องยืนมองจนเคลิ้มอย่าลืมว่าเธอตอนนั้นเธออายุ10ขวบนะจ๊ะแล้วก็เพื่อจะมองให้ชัดจะต้องทำไงขยี้ตาภาพก็ไม่หายแต่กลับเห็นยิ่งไปกว่านั้นอีกหนักเข้าไปแล้วสิคือเห็นร่างเทพบุตร

ขอให้ที่เขามาเป็นพระเอกในดวงใจด้วยเถิดโอ้ขณะกำลังอธิษฐานอย่างนั้นจังหวะนั้นก็พอดีพ่อกับแม่กลับมาพอดีแม่ลูกจึงรีบชวนให้มาดูแต่ว่าภาพทุกอย่างกลับอันตรธานไปอย่างไรล่องลอยพ่อจึงบอกว่าตาฝาดหาว่าลูกตาฝาดต่อมาภายหลังเมื่อลูกแตกเนื้อสาดังเพี้ยโอ้ก็ได้พบพระเอกคนนั้นอีกครั้งดังเทวดาเล่นกลหน้าตาเขาประดุจเทพบุตรในคาราบาวเผือกจริงๆเห็นแล้วจะรอช้าอยู่ใหญ่ลูกจึงทำคำอธิษฐานได้เป็นจริงด้วยการมอบดวงใจน้อยให้เขาดูแลในฐานะเทพบุตรคนข้างกายลูกถ้าจากตอนที่เห็นคาราบาวเผือกต่อมาอีก4ปีก็ต้องเผชิญหน้าท้าทายกับสิ่งลึกลับอีกครั้งหนึ่งคือลูกย้ายเข้ามาอยู่ที่เขาคิจกูฏ

ำหรับลูกก็ไปถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่าสัตว์ที่เห็นนั่นน่ะเขาเรียกว่าควานควานอีกคืนหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงเช่นกันเหตุของเธอเกิดในวันพระจันทร์เต็มดวงทีเนี่ยวันสว่างเนี่ยช้ามืดแล้วก็เกิดตอนนี้หลังจากกรีดยางเสร็จมักจะเกิดตอนกรีดยางลูกเงยหน้าขึ้นมองไปทางทิศตะวันตกก็ต้องตะลึงกับภาพที่เห็นมันเป็นดวงกลมใหญ่กว่าพระจันทร์สีเหลืองนวลเย็นตาแวดล้อมไปด้วยสีสันอัญมณีที่เจิดจรัสเป็นพิเศษค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าๆมีลูกๆเป็นดวงบริวารตามเป็นแถวยาวเหมือนกับดาวหางสาดส่องแสงสวยงามอระยิบอระยับวับวาวชัดเจนราวกับดวงดาวกระพริบตรึงใจตรึงสายตาลูกจะไม่อยากจะเปลี่ยนจุดมองไปที่ไหนอีกเลยสักพักใหญ่จึงลดตัวลงลับจนลับทิวเขาไปตัดกระแสงตะวันที่เริ่มสาดส่องมันงดงามหาที่เปรียบไม่ได้ลูกก็ไปถามผู้ใหญ่ว่ามันคืออะไรท่านก็บอกว่าเขาเรียกว่าแม่พลอยแม่พลอยก็พาลูกพลอยย้ายที่อยู่เขาจะไม่อยู่กับที่ถ้ามีคนไปรบกวนเขาคือขุดหาพลอยเขาก็จะหนีไปอยู่ที่สงบและปลอดภัยมันคงจะไปนั่งผลิตพลอยเลยกระทั่งเมื่อได้แต่งงานและย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านสามีลูกเนี่ยมีเรื่องขับแค้นแน่นหัวใจมากจนตอนนี้ลูกเนี่ยลูกจากตายมากเจ้าค่ะแต่ถ้าฆ่าตัวตายก็กลัวตกนรกเราน่าจะตายเป็นแบบพุทธบูชาจะขึ้นสวรรค์น่าจะดีกว่าจึงนั่งขัดสมาธิขัดสมาธินึกถึงหลวงปู่สดขอตายเป็นพุทธบูชามีอย่างนี้เหมือนกันนะแต่เรื่องอะไรที่อยากตายก็ไม่บอกแวบเดียวรู้สึกตัวเบาหลุดออกมาจากทางจมูกพร้อมเงาขาวๆใสคลุมตัวพาลูกทะลุมิติหนักเข้าไปอีกแค่ยิ่งไปไกลก็ยิ่งโล่งยิ่งกว้างขวางลูกตกใจกลัวจึงกลับมาที่ร่างเดิมงงไปหมดมันรวดเร็วมากจนลืมเรื่องฆ่าตัวตายไปเลยอีกก็แปลกดีเหมือนกันนะเธอจะเห็นสิ่งที่ประหลาดนะต่อมามีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งชวนลูกมาวัดพระธรรมกายเมื่อปีพุทธศักราช2540ลูกก็มาแต่ก็ยังสร้างบุญไม่เต็มที่เพราะว่าสามีนี่แหละใส่เกียร์ถอยหลังอยู่ไม่เดินหน้าไปพร้อมกับลูกกระทั่งลูกก็ต้องคอยเชียร์คอยชมให้เขามาบวชและเขาก็ได้มาบวชที่วัดก็แสดงเขาก็รักตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยจากนั้นทั้งลูกและสามีก็สร้างบารมีแบบไม่มีถอยหลังเมื่อสองเราเข้าใจกันแล้วก็ได้ขึ้นปฏิบัติธรรมที่สวนบัวรีสอร์ทที่แห่งนี้เองเหตุพิศวงดังเรื่องทวิภพก็ได้เกิดขึ้นถ้าเจอแต่เรื่องแปลกๆนั้นเมื่อได้สัมผัสมนต์ขลังแห่งภพในอดีตมาลูกไปเยี่ยมชมเรือนไทยหลังใหญ่ท้ายรีสอร์ทมีใช่ไหมมีแล้วไปจ้ะอันเหรอลูกรู้สึกว่าคุ้นเคยมากท่อนไม้เหมือนกลอนที่วางในเรือนลูกเห็นก็ทราบด้วยใจตัวเองว่าอันนี้เอาไว้ใช้ขัดบานประตูข้าวของเครื่องใช้อื่นๆลูกก็รู้สึกเหมือนกับได้เคยใช้มาแล้วนะเมื่อขึ้นไปข้างบนชั้นบนมั้งก็เหมือนมีใครบอกให้เดินไปทางกระเบียงด้านหลังความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาในใจแล้วจะได้พบสิ่งที่คุ้นเคยยิ่งกว่านี้เสียงดังในจิตสำนึกเดินไปได้ครึ่งทางลูกก็หยุดกึกเนื่องจากมีเงาดำรูปคนสูงใหญ่มาคลุมตัวตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าบอกให้แงนมองไปบนหลังคาแกะสลักรูปดอกบัวร่างถามต่อไปว่าคิดสิ

จำได้ไหมเออถูกต้องเลยลูกนึกไม่ออกแต่ท้าก็เดินไปเรื่อยๆไปหยุดที่ตู้โชว์โบราณทันใดนั้นก็มีเสียงผู้ชายผ่านทะลุความเงียบงันสะกิดเรียกอยู่เบื้องหลังเรื่องเธอนี่ประหลาดนะลูกหันไปก็เห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันนั่นแหละ เขาบอกว่ามีคนซึ่งเขาเห็นในสมาธิฝากเรื่องให้เขามาบอกตัวลูกว่า หนักคู่นี้หนักกับอีกนะตัวลูกเนี่ยเคยอยู่ที่นี่เขามีหลักฐานบอกมาดูแล้วก็ชวนลูกไปพิสูจน์แล้วก็พาไปที่โต๊ะเครื่องแป้งโบราณมีหรือเปล่าจ๊ะมีนะแล้วก็พูดว่าเธอลองนั่งบนหีบใบนี้แล้วมือแตะไปที่กรอบกระจกดูสิเออคนฝากเรื่องสั่งให้บอกเธออย่างเนี้ยแล้วผมก็ได้มาบอกเธอนี่แหละลูกจึงนั่งลงบนหีบแล้วก็ค่อยๆ ยื่นมือไปแตะกรอบกระจกสูดหายใจลึกๆหลับตาทำใจนิ่งๆครู่เดียวก็มีลมแรงผ่านกรอบกระจกเรื่องยักษ์จะไปกันใหญ่แล้วแล่นมาตามนิ้วมาที่แขนรู้สึกกรอบกระจกจะมีพลังเงียบเฉียบขาดมาดึงเอาไว้โอ้โหแล้วเธอเห็นอะไรแปลกๆดีนะพลังเงียบเฉียบขาดมาดึงเอาไว้ต้องดึงมือออกแรงจึงหลุดไม่งั้นเหมือนดึงดูดไว้ต้องกระชากมาแล้วเขาก็บอกว่าจะพาไปพบใครคนหนึ่งเขาคือใครเขาคอยเธออยู่ถ้าเธอเห็นจะต้องดีใจจนร้องไห้ใช่แหละคือเขาคนที่บอกกันแหละเขาก็พาลูกเดินลงบันไดไปที่ศาลหลังเล็กๆคล้ายบ้านเครือนไทย แล้วก็บอกลูกว่าเธอลองเข้าไปดูรูปเจ้าของศาลสิเธอรู้จักดีพอลูกเห็นรูปนั้นเท่านั้นแหละน้ำตาไหลถูกต้องจ้ะน้ำตาความปิติตื้นตันเอิดล้นเต็มดวงตาทั้งที่ก็ไม่รู้จักกันมาก่อนอะไรจะขนาดนั้นนะเหมือนได้เจอคนที่รู้จักที่พลัดพรากจากกันมานานเจ้าของภาพที่ลูกเห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อระบายด้วยลูกไม้ค่ะกล้าวผมไว้ด้านหลังแต่ดวงตากลับอับแสงโรยลาเขายังบอกว่าลูกเป็นน้องสาวของพระนางผู้มีรูปในศาลนั้นแต่ลูกไม่อาจจะปักใจเชื่อได้วันต่อมาลูกพบผู้ชายคนนั้นที่เรือนไทยอีกเขาบอกที่มาของเรื่องว่าเขานั่งสมาธิเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวในชุดสบายเฉียงแบบไทยโบราณเธอคอยเฝ้าเรือนไทยอยู่ยังไม่อาจไปจากที่นี่ได้เธอเป็นผู้ขอร้องให้เขาช่วยติดต่อเจ้านายของเธอที่มาปฏิบัติธรรมรุ่นนี้เจ้านายของเธอคือตัวลูกนั่นเองหนักเข้าไปอีกแล้วเนี่ยคืนสุดท้ายก่อนที่จะล่ำลาสวนบัวตอนนั้นประมาณ4 ทุ่มกว่าก่อนนอนขณะเคลิ้มพลันก็แว่วเสียงพายุพัดแรงมากได้ยินเสียงฝนตกอึงขนึงตอนนั้นก็มีพลังดึงตัวลูกให้เดินไปที่เรือนไทยบอกให้เป็นนอนที่โน้นที่นี่ไม่ใช่บ้านเจ้าบ้านเจ้าอยู่ที่เรือนไทยลูกก็ตอบว่าจะไปได้อย่างไรล่ะเราอยู่กันคนละภพแล้วนะหนักขึ้นอีกเนี่ยแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องเดินทางกลับนะเราคงจะต้องร่ำลากันแล้วแหละลูกจึงกำผ้าปูที่นอนยึดไว้ร้องเรียกให้เพื่อนๆช่วยทุกคนตื่นขึ้นแล้วก็ช่วยกันปลอบพี่คนหนึ่งถอดรองเท้าให้ลูกร้องครอแล้วก็บอกให้ไปนั่งสมาธิสักพักหนึ่งก็หลับสบายพี่จะของพระเล่าภายหลังว่าหลังจากลูกหลับไปแล้วมีบางสิ่งในตัวลูกยังไม่หลับ

หนักเข้าไปอีกเธอได้ยินแต่เสียงร้องไห้ค่ำครวญดังออกมาทั้งคืน อีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่พนาวัดเอาละใครนั่งที่พนาวัดเตรียมไว้ดีทุกครั้งที่ลูกนั่งสมาธิจะมีของแหลมๆเล็กๆเหมือนเข็มแทงนับหมื่นนับแสนเล่มเจ็บปวดมากต่อมาขาก็ปวดเหมือนกระดูกจะแตกกายท่อล่างสั่นบังคับไม่ได้เป็นชนิดตลอดการอบรมกลับมาบ้านก็สวดมนต์ไม่ได้เพราะปวดนั่งสมาธิก็ถูกดึงขาบางครั้งก็ถูกจับหันรอบทำมีเรื่องประหลาดประหลาดนะเป็นชนิดราวเดือนเศษเช้าวันหนึ่งยืนอยู่ดีๆเขาก็ดึงขาจะให้ล้มไม่รู้ใครนะทนไม่ไหวจึงให้สามีเขียนหนังสือมากราบเรียนหลวงพ่อแล้วต่อมาไม่นานอาการที่พ่อก็หายไปคุณตาเสียชีวิตเมื่ออายุได้75ปีแต่ฟื้นกลับมาในวันเดียวกันท่านเล่าว่ามีคนพาไปแล้วเขาก็พามาส่งให้มาอยู่ต่ออีก7ปีไว้คุณตาทำธุระให้โดยคุณตาตั้งอยู่ในบริเวณที่เขาทำไว้เป็นวงกลมมีรัศมีครอบคลุมเฉพาะภายในเขตที่เขากำหนดเท่านั้นห้ามออกไปนอกเขตโดยเด็ดขาดต่อมาคุณตาก็เสียชีวิตตอนอายุ82ปีครบ7ปีที่บอกพอดีคำถาม ทำไมลูกจึงเห็นคาราบาวเผือกและเทพบุตรและเทพบุตรนั่นคือสามีของลูกจริงไหมสัตว์ที่เรียกว่าควานมีจริงไหมเกี่ยวข้องอย่างไรกับตัวลูกและเขามาหาลูกเพื่ออะไรแม่พลอยที่ลูกเห็นนั่นคืออะไรมีอัญมณีล้อมรอบมีลูกๆติดตามและย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆเป็นเรื่องจริงไหมและเหตุใดลูกจึงเห็นเขาได้และเหตุใดเมืองจันทบุรีจึงมีพลอยมากมายกว่าที่อื่นเกี่ยวข้องกับแม่พลอยหรือไม่อย่างไรอัญมณีอื่นเช่นเพชรมีแม่เพชรหรือไม่อย่างไรเงาขาวๆที่ออกมาจากจมูกตอนลูกคิดนั่งสมาธิฆ่าตัวตายคืออะไรที่โล่งกว้างเบาสบายที่เขาพาไปคือที่ใดแล้วถ้าลูกไปต่อจะตายหรือไม่ผลบุญอะไรที่ช่วยลูกคิดจะตายโดยวิธีนั่งสมาธิเป็นบุญเหมือนกันเนาะทำไมลูกจึงรู้สึกคุ้นเคยกับเรือนไทยหลังใหญ่ที่สวนบัวเงาดำเป็นใครในเรือนที่เห็นทำไมกรอบกระจกโบราณจึงมีพลังลูกเกี่ยวข้องกับพระนางที่อยู่ในศาลอย่างไรเอาไปรูปพระนางเลยจ้าที่หนึ่งลูกเป็นเจ้านางของวิญญาณสาวผมยาวเรือนซึ่งมาบอกผู้ชายคนนั้นในสมาธิจริงหรือไม่คืนสุดท้ายใครมาดึงตัวลูกให้ไปที่เรือนไทยโอ้ยเยอะแยะเลยนะทำไมต้องพาลูกไปแล้วถ้าลูกไปแล้วจะเป็นอย่างไรแล้วเสียงร้องไห้ที่พี่ๆข้างๆได้ยินลูกตอนที่ภายหลังลูกหลับไปแล้วคือเสียงอะไรอาการเจ็บปวดมันมีเข็มนับหมื่นมาทิ่มแทงรบกวนลูกช่วงนั่งสมาธิที่พานาวัดคืออะไรเขาตามกลับมาก่อกวนที่บ้านคอยจับหมุนดึงขาจะล้มใช่หรือไม่แล้วทำไมต้องมาก่อกวนลูกคะและเหตุใดการปวดจึงหายได้หลังจากที่หลวงพ่อแนะนำอยู่คะแล้วคุณตาตายแล้วฟื้นได้เพราะอะไรมีใครใช้คุณตามาทำธุระจริงไหมและเป็นธุระอะไรทำไมต้องอยู่ในเขตควบคุมของเขาเท่านั้นแล้วพอครบ7ปีเขามารับคุณตาไปใช่หรือไม่แล้วคุณตาตายแล้วไปไหนโอ้อ่านเลยนี่นะลูกกับสามีเป็นเนื้อคู่กันมากี่ชาติหรือว่าเป็นชาติแรกคะตัวลูกและสามีเคยสร้างบารมีร่วมกันกับหลวงพ่อและหมู่คณะกันมาอย่างไรมีโอกาสกลับดุสิตบุรีหรือไม่คะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกเห็นคาราบาวเผือกและเทพบุตรตอนอายุ10ขวบตอนหลับได้ไม่นานนั้นก็เป็นความฝันแบบเด็กๆเป็นตัวเป็นตะดูคล้ายความจริงก็อย่าเอาไปเป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่เกิดประโยชน์อันใดจ้ะควานที่ลูกเห็นขณะกำลังกรีดยางอยู่นั้น

คือม้าที่หลุดออกมาวิ่งแถวนั้นแต่เนื่องจากเวลาที่ลูกเห็นนั้นเป็นเวลาคึบคือคึบคือกลางคืนแม้เดินจะหงายก็ตามก็สามารถทำให้เห็นเป็นอย่างนั้นไปได้ดวงกลมใหญ่ที่ลูกเห็นตอนเช้ามืดทางทิศตะวันตกนั้นก็เป็นภาพลวงตาที่ดวงที่ค่อยๆคืนละสาดแสงไปทางด้านนั้นทำให้เห็นเป็นภาพอย่างนั้นจ้ะส่วนพลอยนั้นน่ะก็มีทั่วๆไปแหละบางแห่งก็มากบางแห่งก็น้อยเป็นทรัพยากรธรรมชาติทั่วๆไปคล้ายๆหินน่ะเป็นหินนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นหินที่มีค่ากว่าหินทั่วไปเท่านั้นแหละที่หายากกว่าหินทั่วไปรอยนี่มันก็มีทั่วโลกอ่ะนะทุกคนทุกแห่งมีมากมีน้อยมีแสงมบแป๊บเป็นหินมีค่าก็เลยทำให้คนเนี่ยอยากจะได้มันแค่มบแป๊บแป๊บแค่นั้นเองนะแม่เพชรแม่พลอยก็เป็นเพียงตำนานๆเลยเหนียวนะที่เล่าขานกันมานานจ้ะเงาขาวที่ออกจากจมูกตอนที่ลูกคิดนั่งสมาธิฆ่าตัวตายนั้นก็เป็นนิมิตชนิดหนึ่งในช่วงที่จิตเป็นสมาธิในระดับแรกที่เห็นลมหายใจของตัวเองจ้ะที่โล่งกว้างเบาสบายก็คืออาการของสมาธิระดับหนึ่งจ้ะไม่มีใครพาใครไปถ้าไม่หมดอายุใครถ้าไม่หมดอายุขัยก็ไม่ตายแม้นั่งต่อไปก็ตามนั่งสมาธิต่อไปก็ไม่ตายยกเว้นหมดอายุขัยอีกถ้าไม่มีกรรมที่เคยฆ่าตัวตายก็ไม่ตายแต่มีบุญที่เคยทำมากับหมู่คณะบันดาลให้นั่งสมาธิจึงดับความฟุ้งซ่านที่มีความกลุ้มอยู่ได้ตัวลูกรู้สึกคุ้นกับนี่ห้าเลยนะไปแล้วสี่คุ้นเคยกับเรือนไทยอ่ะหลังใหญ่ที่สวนบัวและเรื่องกำนันต่างๆเพราะในอดีตมีความชอบฟังเรื่องราวที่เล่าขานเป็นตำนานหรือนิยายที่เขาแต่งผูกเป็นเรื่องทำให้ฝังใจติดข้ามชาติมาเป็นนิสัยปัจจุบันคือพบชาติในอดีตชอบฟังอย่างเนี้ยมันฝังใจมาเนี่ยแล้วต่อมาปัจจุบันฟังนิยายปรัมปราตั้งแต่เด็กที่ผู้ใหญ่ไล่ฟังก็เลยเป็นตุเป็นตะไปเห็นอะไรก็เป็นเรื่องเป็นราวหรือมีเชื้อดึงดูดคนที่มีอัธยาศัยข้ามชาติคล้ายกันเข้ามาใกล้มันดูดก็พวกมีเชื้อชนิดเดียวกันรวมทั้งมักเจอพวกที่เคยฝึกสมาธินอกตัวนอกตัวก็จะเห็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดทำให้เห็นนิมิตเลื่อนลอยเป็นตุเป็นตะมาเล่าให้ฟังจ้ะแล้วก็เลยผูกเรื่องโยงกันไปซึ่งทำให้เสียเวลาทำความเพียรที่จะแสวงหาพระรัตนตรัยภายในตัวจ้ะเนี่ยเพราะมัวจะไปสนใจจะพ่อจะแม่อะไรก็ไปตามพี่แจ๊นี่นะถ้าไม่หักดิบถ้าลูกไม่หักดิบเชื่อเรื่องเหล่านี้ต่อไปก็จะทำให้มีเชื้อเลอะเทอะทำให้มักจะเห็นของเห็นของอะไรนี่เพี้ยนไปเรื่อยๆจ้ะดีที่สุดคือเลิกเถอะหักดิบถูกต้องจ้ะอาการเจ็บปวดเหมือนมีเข็มเป็นหมื่นเล่มมารบกวนทิ่มแทงช่วงนั่งสมาธิที่สวนมนาวัดนั้นก็เชื้อเก่าที่ข้ามชาติที่เคยนับถือไสยเวทมาแล้วทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆเช่นนั้นซึ่งความจริงมันก็ไม่มีอะไรแต่พอเราคิดเป็นจริงมีจังมันก็เลยดูเหมือนมีตัวมีตนนี่นะแต่ว่าเมื่อลูกหันกลับมาสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยก็หลุดจากอุปทานความผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นความรู้สึกนั้นก็หายไปจ้ะก็แค่นี้เองเนี่ย

คุณตาตายแล้วฟื้นเพราะท่านแค่สลบยังไม่ยังไม่ตายจริงแล้วท่านก็ฝันไปเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งบังเอิญเวลา7ปีมาพ้องกันกับที่ท่านหมดอายุขัยพอดีเสียชีวิตอีกทั้งจิตไปยึดถือว่าจะต้องตายเมื่อครบ7ปีก็เหมือนกับตั้งหังตัวเองให้เป็นอย่างนั้นจ้ะเออนี่นะจ๊ะคุณตายเอาคุณตาตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วๆไปแต่มีบ้านที่อยู่อาศัยมีอาหารมีเสื้อผ้าอยู่ในระดับพอมีพอกินเนี่ยนี่ไม่ชอบรวยอย่างเงี้ยได้รับบุญที่ผู้มีชีวิตอุทิศไปให้บ้างนะก็มีสภาพที่ดีขึ้นมาบ้างหน่อยนึงจ้ะตัวลูกและสามีก็เป็นคู่บุญสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์ยังไม่สม่ำเสมอดังนั้นจึงทำให้บางชาติก็รวยบางชาติก็ไม่รวยจ้าชาตินี้ก็ต้องรีบแก้ไขให้ทำบุญให้สม่ำเสมอแล้วก็ยึดแต่พระรัตนตรัยเท่านั้นเป็นที่พึ่งชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติวิทยุสิบุรีวงมนต์วิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่111จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตคิดผูกมิตรกับนครทั้ง101พระนครจึงพยายามสืบถามข่าวคราวจากพ่อค้าพาณิชย์ที่เดินทางไปมาค้าขายว่าพระราชาเหล่านั้นน่ะแต่ละพระองค์ทรงชอบอะไรเมื่อทราบแล้วก็สั่งให้ทำเครื่องราชูปโภคที่ถูกพระทัยของพระราชาเหล่านั้นแล้วก็จัดส่งไปบรรณาการโดยจัดส่งไปพร้อมกับสหายที่เกิดในวันเดียวกับตนทั้ง101คนในฐานะทูตเชื่อมไมตรีโดยมีภารกิจสอดแนมความเคลื่อนไหวในทางการเมืองว่าเป็นอย่างไรก่อนจะส่งไปก็สั่งว่าให้อยู่ที่นั่นจนกว่าจะมีคำสั่งให้กลับให้ส่งข่าวกลับมาเพียงอย่างเดียวส่วนบุตรและภรรยานั้นตนจะรับผิดชอบเลี้ยงดูให้เป็นอย่างดีเมื่อพร้อมแล้วสหายเหล่านั้นก็รับเอาเครื่องบรรณาการไว้แล้วแยกย้ายกันออกเดินทางไปยังเมืองที่ตนได้รับมอบหมายโดยมีมโหสถบัณฑิตคอยอำนวยอวยชัยให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาราชสำนักทุกแคว้นทั่วชมพูทวีปก็ได้มีคนของมโหสถแฝงเข้าไปรวมอยู่ในหมู่อมาตย์ของทุกๆพระนครช่วยเป็นหูเป็นตาแทนมโหสถบัณฑิตเฝ้าระแวดระวังภัยจากศึกสงครามที่อาจมาถึงมิถิลานครได้เป็นอย่างดีฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์สำคัญใดๆในชมพูทวีปเหตุการณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของมโหสถบัณฑิตผู้สำเร็จราชการแห่งมิถิลานครไปได้เลยแต่ทว่าข่าวคราวความเคลื่อนไหวภายในของแคว้นนั้นๆไม่อาจจะมาถึงมโหสถบัณฑิตได้เลยหากว่าขาดสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างมโหสถกับผู้สืบราชการลับที่ส่งไปนั่นคือสุวโปดกผู้มีนามว่ามาถุระเจ้านกแขกเต้าตัวผู้ขนสีเขียวเป็นมันปากแดงมาถุระเป็นนกมหัศจรรย์ที่แสนรู้และแสนเชื่องนอกจากมันจะถูกฝึกให้สามารถคาบข่าวอันเป็นความลับสำคัญแล้วมันยังสามารถสืบเสาะหาข่าวตามคำสั่งของมโหสถบัณฑิตผู้เป็นนาย

ได้อย่างน่าอัศจรรย์แม้ว่าบางครั้งภารกิจที่มอบหมายนั้นจะยากลำบากแค่ไหนจะลึกลับซับซ้อนเพียงใดก็ไม่เป็นปัญหาความลับเหล่านั้นย่อมไม่เกินความสามารถของเจ้ามาถุระไปได้เพราะเหตุนี้เองมันจึงได้รับความชื่นชมเอ็นดูจากมโหสถเป็นพิเศษถึงกับถูกขนานนามว่าสุวะบัณฑิตซึ่งหมายถึงนกแขกเต้าผู้เป็นบัณฑิตทีเดียวก็ในการนั้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าสังขพลกะปกครองแคว้นกำพลลัตวันหนึ่งจู่ๆเท้าเธอก็ทรงรับสั่งให้เรียกระดมพลเตรียมสัตราวุธอย่างพร้อมพรั่งสหายของมโหสถซึ่งคอยสืบราชการลับอยู่ในเมืองนั้นจึงได้รีบส่งข่าวกลับไปรายงานให้มโหสถบัณฑิตทราบทันทีทันทีที่ได้รับทราบข่าวมโหสถบัณฑิตก็ได้เรียกเจ้ามาธุระมาแล้วสั่งว่าสุวะบัณฑิตเอ๋ยบัดนี้น่ะถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องรับภารกิจสำคัญเพื่อชาวมิถิลาลูกรักเจ้าจงไปสืบข่าวดูให้แน่ชัดสิว่าพระเจ้าสังขพลกะแห่งแคว้นกำพลรัตน์นั้นน่ะทรงเรียกระดมพลและสัตราวุธทำไมกันเมื่อทราบข่าวแล้ว

แล้วเนี่ยก่อนกลับมาก็จงถือโอกาสนี้เที่ยวตระเวนไปให้ทั่วชมพูทวีปหากแคว้นหนึ่งแคว้นใดเนี่ยมีบางสิ่งไม่ชอบมาพากลเจ้าก็จงนำความนั้นน่ะมาแจ้งให้เราทราบด้วยเถิดครั้นแล้วจึงให้เจ้ามาธุระกินข้าวตอกคลุกน้ำผึ้งให้ดื่มน้ำผึ้งแล้วเอาน้ำมันที่หุงตั้งร้อยครั้งพันครั้งทาที่ขนปีกให้จับที่ขอบหน้าต่างทางทิศตะวันออกแล้วจึงปล่อยออกไปเจ้านกแขกเต้ามาธุระรับบัญชาจากมโหสถบัณฑิตแล้วก็บินมุ่งตรงไปยังแคว้นกำพลรัฐทันทีแฝงตัวเข้าไปหาผู้สืบราชการลับซึ่งเป็นคนของมโหสถในราชสำนักนั้นแล้วก็ค่อยๆสืบเสาะข่าวคราวความเคลื่อนไหวของพระเจ้าสังขพลกะครั้นทราบชัดแล้วก็ได้กระทำตามที่มโหสถบัณฑิตสั่งไว้คือเมื่อออกจากแคว้นกำพลรัฐแล้วก็เที่ยวบินตระเวนไปสืบข่าวตามแคว้นต่างๆ

ละนั่นเองมีพราหมณ์ปุโรหิตผู้ฉลาดปราดเปรื่องนามว่าเกวัฏเป็นราชบัณฑิตเก่าแก่ของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตมีหน้าที่ถวายอนุสาสอัตธรรมแด่พระองค์อยู่เสมอย่ำรุ่งวันหนึ่งพราหมณ์เกวัฏนั้นตื่นขึ้นพร้อมกับขวาสายตาไปทั่วบริเวณห้องซึ่งงดงามโอ้อาล้วนแล้วแต่ประดับประดาด้วยวัตถุเลอค่าอันเป็นเครื่องหมายแสดงความรุ่งเรืองด้วยเกียรติยศของเจ้าของเรือนพราหมณ์เกวัฏเห็นดังนี้แล้ว

มีพระมหากรุณาที่คุณมหาศาลถึงเพียงนี้นะควรที่เราจะกระทำการตอบแทนพระคุณแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงมีอุปการะคุณแก่เราเราควรเถลิงพระเกียรติคุณและพระอิสริยยศของพระองค์ให้เกริ่นไกลยิ่งขึ้นไปเมื่อใดที่พระองค์ได้ครอบครองชมพูทวีปทั้งสิ้นได้สถาปนาเป็นมหาราชผู้มีเดชานุภาพสูงสุดแล้วเมื่อนั้นเราก็จะได้เป็นอัครปุโรหิตประจำราชสำนักของพระองค์ไปด้วยคิดดังนี้แล้วพราหมณ์เกวัฏจึงได้ลุกขึ้นจัดแจงแต่งตัวเสร็จแล้วก็รีบไปเข้าเฝ้าพระราชาในทันทีความคิดอยากจะตอบแทนผู้มีพระคุณอยากให้ผู้มีพระคุณมีอิสริยยศปรากฏแผ่ไพศาลนั้นเป็นความคิดของบัณฑิตนักปราชญ์หากอำนาจนั้นจะพึงได้มาโดยชอบธรรมด้วยความยินยอมพร้อมใจของอาณาประชาราษฎร์แต่ถ้าอำนาจนั้นหากได้มาจากการทำสงครามทำให้ผู้อื่นต้องสูญเสียเลือดเนื้อและชีวิตได้มาบนความพลัดพรากและคราบน้ำตามันก็เป็นบาปมหันต์

ระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569

ามกลางความเขียวชอุ่นชุ่มชื่นบนผืนแผ่นดินที่รายล้อมด้วยหุบเขาอันสงบร่มเย็นของอำเภอเถินสายลมเย็นพัดผ่านนำพาผู้มีบุญจากทุกสารทิศได้มาพร้อมใจกันณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมภาพแห่งมหาปิติอันงดงามได้บังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่ามหากุศลของเหล่ากัลยาณมิตร

เพื่อนำพาผู้มีบุญทุกท่านได้พบสันติสุขภายในอย่างแท้จริงบุญพิธีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความเคารพในมหาทานและเห็นความสำคัญของการสร้างทานบารมีเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายทานในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพชาติและภาพของเนื้อนาบุญที่ตั้งใจรับเครื่องทายธรรมจากทุกท่านจะเป็นภาพที่นำพาศรัทธาให้เบ่งบานในใจของทุกผู้คนสืบไป

บรรยากาศลานธรรมในขณะนี้สว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันหลับตาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นจุดเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณ

ครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โหผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติซึ่งได้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองจากนั้นคณะสงฆ์ได้ขึ้นปิดทองเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและในวินาทีแห่งความเป็นสิริมงคลนี้แผ่นทองอันศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญทุกแผ่นได้ถูกปิดประทับณเสาเข็มมงคลอันจะเป็นรากฐานของสันติภาพที่มั่นคงสืบไปภายในพื้นที่ลานธรรมองค์พระเจดีย์จำลองตั้งตระหง่านอย่างสง่างามท่านประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันโปรยรัตนชาติลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยใจที่ปีติผ่องใสและเบิกบานจากนั้นคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านได้ขึ้นโปรยรัตนชาติด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธารัตนชาติหลากสีที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติที่เชื่อมดวงใจอันบริสุทธิ์ของยอดนักสร้างบารมีไว้กับพระรัตนตรัยพร้อมอำนวยพรให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความรุ่งเรืองร่มเย็นและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

เมื่อถึงวาระมงคลฤกษ์พระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โขได้กดปุ่มเปิดไฟมหามงคลจากนั้นท่านประธานบุญพิธีก้าวขึ้นสู่ฐานปัญจันทร์พร้อมโยกปัญจันทร์ให้เสาเข็มมงคลต้นแรกค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างรากแห่งธรรมลงสู่ผืนดินเสียงเสาเข็มดังก้องเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปลูกฝังสันติภาพโลกหลังจากนี้ไม่นานพื้นแผ่นดินนี้จะบังเกิดองค์พระเจดีย์ที่งดงามตั้งประงานประดิษฐานด้วยแรงกล้าแห่งศรัทธา

านของพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้โลกใบนี้งดงามด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อส่งต่อไปยังชาวโลกและคงอยู่เป็นมรดกธรรมตราบนานเท่านาน

วันวิสาขบูรณะมีวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาปูประเทศอินเดียมาตุภูมิแห่งพระพุทธศาสนาแสงประทีปแห่งศรัทธาได้สว่างขึ้นอีกครั้งท่ามกลางพุทธบริษัทชาวอินเดียและชาวไทยที่ต่างมุ่งหน้ามาด้วยดวงใจเดียวกันคือการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

่อนวันงานจะมาถึงเสียงก้าวเท้าของคณะสงฆ์ไทยและอาสาสมัครชาวท้องถิ่นได้ดังขึ้นตามท้องถนนในเมืองน่าปูขณะที่ทุกท่านร่วมกันอัญเชิญองค์พระธรรมกายเคลื่อนผ่านสถานที่ต่างๆเพื่อเชิญชวนชาวเมืองให้มาร่วมงานวิสาขบูชาตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านภาพแห่งความศรัทธาและบรรยากาศอันอบอุ่นปรากฏต่อสายตาผู้พบเห็นชาวบ้านชาวเมืองต่างพากันออกมารอต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ด้วยความดีใจด้วยดวงใจที่เปี่ยมปีติและเปี่ยมศรัทธาดวงใจของผู้คนบนแผ่นดินอินเดียยังคงโน้มน้อมหาพระรัตนตรัยอยู่เสมอพระพุทธศาสนามิได้สูญหายไปจากมาตุภูมิหากแต่ยังคงอย่างรากลึกอยู่ในจิตใจของปวงชนรอเพียงแสงแห่งศรัทธาจะจุดประกายให้สว่างขึ้นอีกครั้ง

เมื่อแสงอาทิตย์เริ่มโน้มต่ำลงสู่ขอบฟ้าในค่ำคืนวิสาขบูรณมีบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์ก็ค่อยๆปกคลุมทั่วพื้นที่จัดงานเมื่อคณะสงฆ์ทั้งไทยและอินเดียพร้อมด้วยสาธุชนนานาชาติได้พร้อมใจกันมารวมตัวณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองหน้าปูรัฐมหาราชซึ่งถือเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งประเทศอินเดียโดยก่อนที่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มต้นขึ้นทุกท่านได้ร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้ไว้ร่วมกันพิธีเริ่มต้นขึ้นอย่างสง่างามโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเมตตานันทะมหาเถรโรประธานสงฆ์ฝ่ายอินเดียเป็นประธานจุดธูปเทียนนำบูชาพระรัตนตรัยในการนี้กัลยาณมิตรซานเจดีนาผาทิวเหรัญญิกสภาพุทธศาสนาแห่งอินเดียประจำเมืองหน้าปูประธานฝ่ายคารวาสได้ขึ้นกล่าวเปิดงานเมื่อถึงช่วงเวลาอันเป็นมงคลประธานในพิธีได้กล่าวคำอาราธนาศีลด้วยความเคารพนอบน้อมก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตาให้ศีลเพื่อเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิตอันประเสริฐแก่สาธุชนผู้มาร่วมงานทุกท่านท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบสว่างและเปี่ยมไปด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาจากนั้นพระกิตติพงษ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยในฐานะประธานสงฆ์ฝ่ายไทยได้กล่าวต้อนรับและปฏิสันถารทักทายคณะเจ้าภาพรวมถึงสาธุชนผู้มาร่วมงานด้วยความยินดียิ่งยังความปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นในใจของผู้มาร่วมงานทุกคน

บนผืนแผ่นดินต้นกำเนิดพระพุทธศาสนาตัวแทนคณะสงฆ์ได้นำแขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมงานทุกท่านน้อมระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้สาธุชนผู้มีศรัทธาได้ร่วมแสวงหาความสงบภายในด้วยการทำใจหยุดใจนิ่ง

เมื่อดวงใจของทุกคนใสบริสุทธิ์ดีแล้วพระกิตติพงษ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยได้เมตตานำทุกท่านกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชาก่อนที่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์จะจุดประทีปโคมเอกขึ้นเป็นปฐมฤกษ์ประหนึ่งจุดประกายแสงธรรมให้สว่างขึ้นอีกครั้งบนมาตุภูมิแห่งพระพุทธศาสนาจากนั้นคณะประธานบุญพิธีได้ร่วมกันจุดโคมเอกพิเศษสุดและส่งต่อความสว่างสวรรค์ไปยังโคมวิสาขาประทีปของเหล่าสาธุชนที่มาร่วมงานอย่างหนึ่งแน่นเสียงเพลงแสงเทียนดังกังวานขึ้นพร้อมกับไฟแปรอักษรประการตาแสงแห่งความบริสุทธิ์ขยายไปทั่วลานบุญบนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ราวกับว่าแสงธรรมของพระบรมศาสดากำลังสว่างขึ้นอีกครั้งบนผืนแผ่นดินที่พระองค์เคย

ความงดงามของค่ำคืนนี้ยังไม่สิ้นสุดเมื่อขบวนเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาได้ผันเคลื่อนขึ้นแสงจากโคมประทีปในมือคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันถักทอเป็นสายธารแห่งทองคำเคลื่อนตัวอย่างสง่างามเพื่อเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถน้อมบูชาพระรัตนตรัยด้วยดวงใจที่เปี่ยมด้วยมหาปีติท่ามกลางทำนองสวดธรรมจักรกัปปวัตถนสูตรอันศักดิ์สิทธิ์ที่หลอมรวมทุกดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวค่ำคืนวิสาขบูรณะมีแห่งแผ่นดินอินเดียมาตุภูมิของพระพุทธศาสนาได้กลับมาสว่างสวยเรียกรองตะการตาด้วยแสงประทีปนับพันดวงแม้สายฝนจะโปรยปรายลงมาเป็นเพื่อนร่วมทางแต่ก็มิอาจดับไฟแห่งศรัทธาอันบริสุทธิ์ได้แม้แต่น้อยภาพแห่งความสามัคคีความศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจอันงดงามเกิดพรรณนานี้จะสลักแน่นติดตาตรึงใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้พุทธบริษัทสิ่งจากทั่วโลกได้พร้อมใจกันย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยและจุดประกายแสงแห่งสันติภาพที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นในใจของมนุษยชาติราบนาน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www

0: เว็บ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าหลักวิชาคือหยุดเป็นตัวสำเร็จหมายถึงจะเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้นั้นใจต้องหยุดถ้าใจไม่หยุดจะเข้าถึงไม่ได้เลยต้องหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำอะไรทั้งสิ้นเลยเหมือนไม่ได้ทำอะไรแค่นิ่งๆเฉยๆสบายๆเท่านั้นเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปรับชมข่าวแรกของวันนี้กันค่ะเป็นข่าวของทางคณะสงฆ์ปราจีนบุรีค่ะได้จัดประชุมพระสังฆาธิการเพื่อขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมาคมณวัดหนองไผ่ล้อมที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีจัดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสประจำปี2569ณวัดหนองไผ่ล้อมอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการวัดและแนวทางการขับเคลื่อนงานศาสนกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้ดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมที่143/2546ว่าด้วยการตรวจการคณะสงฆ์และการจัดประชุมพระสังฆาธิการโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวัชิรโสพลเจ้าคณะภาค12เป็นประธานในพิธีและมอบโอวาทเปิดการประชุมพร้อมทั้งบรรยายถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการที่เข้าร่วมงานค่ะเพื่อให้พระสังฆาธิการมีความรู้ความสามารถในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยมุ่งเน้นให้พระสังฆาธิการได้ตระหนักในอำนาจหน้าที่ของตนปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาอีกทั้งได้เพิ่มพูนความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการปกครองและพัฒนาวัดวาอารามในท้องถิ่นซึ่งบรรยากาศภายในงานมีพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสในจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนอกจากนี้ยังมีภาคประชาชนเข้าร่วมถวายความสะดวกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะสงฆ์ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มพูนศักยภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการยกระดับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน
1: ก็พระที่มาประชุมก็ค่อนข้างหนาแน่นก็คิดว่าทุกๆรูปเมื่อได้รับความรู้จากวิทยากรแล้วก็คงเอาไปปฏิบัติตามที่วิทยากรได้แนะนำหรือเราอาจจะทำได้ดีกว่านั้นก็ได้เพราะว่าพุทธศาสนานั้นที่อยู่ได้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านฝากไว้กับพระภิกษุพระสิภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทุกๆคนก็คิดว่าในประชุมในประชุมในวันนี้นั้นก็คงจะไม่ทำให้ผิดหวังก็คงจะไม่ทำให้การประชุมนั้นเสียประโยชน์ไปแล้วก็พระเรานั้นก็ระดับเจ้าวาดในปัจจุบันนี้เจ้าวาดของเราก็ส่วนมากก็จะจบปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ก็มีความรู้พอที่จะนำไปใช้พัฒนาวัดวาอารามของเราแล้วก็เอาความรู้ต่างๆที่เรามีไปแนะนำญาติโยมของเราให้อยู่ในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปก็ขอเจริญพร
2: การประชุมพระสังฆาธิการในวันนี้ก็เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมที่143/2546ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี จัดให้

0: มีการประชุมพระสังฆาธิการในระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดของคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งในวันนี้มีพระสังฆาธิการมาร่วมประชุมกันเป็นจำนวน551รูปสาระสำคัญในวันนี้ก็คือการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อที่จะแถลงนโยบายของคณะสงฆ์ซึ่งงานคณะสงฆ์นั้นมีอยู่6ด้านด้านที่1คือด้านการปกครองด้านที่2คือด้านศาสนศึกษาซึ่งก็จะแบ่งออกมาเป็นแผนกธรรมแผนกบาลีและแผนกปริยัติสามัญแผนกธรรมนั้นก็ยังแยกออกมาเป็นว่ามีนักธรรมและธรรมศึกษาแผนกบาลีก็แยกออกมาเป็นบาลีและบาลีศึกษาแล้วก็มีแผนกสามัญก็คือปริยัติสามัญด้านที่3ก็คืองานด้านเผยแผ่งานด้านที่4ก็คืองานด้านสาธารณูปการงานด้านที่5ก็คืองานด้านสาธารณสงเคราะห์งานด้านที่6ก็เป็นงานศึกษาสงเคราะห์ก็เป็นการประชุมเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติของคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งวันนี้ก็ได้เนื้อหาสาระทำให้พระสังฆาธิการนั้นได้เพิ่มองค์ความรู้แล้วก็จะได้นำงานทั้ง6ด้านนี้เอาไปใช้ในวัดในเขตการปกครองของตัวเองต่อไป
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับทางวัดพระธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน40ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างห้องส่วนหัวใจและห้องผ่าตัดไฮบริดของศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ค่ะพระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระถวัลย์ศักดิ์ยติสักโกผู้แทนวัดพระธรรมกายร่วมในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดณศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569พระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์รับอาราธนาจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตินัทถาวานนท์ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ให้เข้าชมพื้นที่อาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์และได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ด้านการสาธารณสงเคราะห์เพื่อยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงได้รวมศรัทธาจากคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะร่วมบริจาคเงินจำนวน40ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างห้องส่วนหัวใจและห้องผ่าตัดไฮบริดที่ชั้น5ของอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ซึ่งการสนับสนุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของศูนย์การแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยเฉพาะการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความซับซ้อนซึ่งห้องผ่าตัดไฮบริดสามารถรองรับการรักษาแบบบูรณาการทั้งการผ่าตัดและการทำหัตถการผ่านสายสวนเพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตินัทถาวานนท์ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์กล่าวว่าการบริจาคของวัดพระธรรมกายในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของศูนย์โรคหัวใจเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ระดับสูงค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ค่ะได้จัดประชุมคณะทำงานพร้อมทั้งรับฟังโอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานจากพระอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมค่ะชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้จัดงานประชุมคณะทำงาน4จังหวัดชายแดนใต้ครั้งที่4/2569ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น54รูปคนโดยได้รับความเมตตาจากพระปรัตรสุพจน์มหาสักโกพระอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพุทธ

0: ักษาจังหวัดชายแดนใต้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากนางธิดาวรรณลักษณ์ประธานชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของชมรมตลอดจนร่วมการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวางแผนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมารวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมสำคัญที่จะดำเนินการในระยะต่อไปค่ะโดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างสรรค์ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจของชมรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระพุทธศาสนาและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และก่อนเสร็จสิ้นการประชุมพระปราสุพจน์มหาสักโกได้เมตตานำคณะผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมทั้งมอบโอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการครองตนครองงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันจะส่งเสริมให้การดำเนินงานของชมรมเป็นไปด้วยความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: เชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจพระธรรมทูตวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนค่ะคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนเมืองเยฟเล่ประเทศสวีเดนได้น้อมถวายการต้อนรับพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีและประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยพระครูสุวรรณวรการที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามและพระครูสถิตสารสุนทรเจ้าอาวาสวัดไผ่ตันในโอกาสเมตตาเดินทางมาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งให้โอวาทธรรมและเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะพระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาสนกิจในภูมิภาคสแกนดิเนเวียโดยมีนางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและในองค์อาจนทธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีร่วมติดตามคณะพระเถรานุเถระในโอกาสนี้พระธรรมรัตนาภรณ์ได้เมตตาแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจคณะพระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดนที่ได้อุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความเสียสละอดทนและมุ่งมั่นพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับคณะกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการสร้างวัดการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

และการเผยแผ่พระธรรมในต่างประเทศจนวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนสามารถเติบโตเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของภูมิภาคเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชุมชนชาวไทยและเป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาสำหรับชาวสวีเดนและชาวต่างชาติได้อย่างมั่นคงทั้งยังเน้นย้ำว่าการดำรงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงนั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์เพียงฝ่ายเดียวหากเป็นภารกิจร่วมกันของพุทธบริษัท4ที่ต้องช่วยการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและร่วมการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไปซึ่งการเดินทางมาเยี่ยมเยือนของพระเถรานุเถระในครั้งนี้นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่คณะพระธรรมทูตและพุทธศาสนิกชนในภูมิภาคสแกนดิเนเวียอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจสำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพใจและสร้างสันติสุขภายในชุมชนโดยได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมปฏิบัติธรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างอบอุ่นค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุเวศปฐมวังโสเป็นประธานสงฆ์นำพาชาวท้องถิ่นทุกท่านปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมทั้งได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้ออันเป็นหัวใจสำคัญของการฝึกใจให้ทรงพลังนั่นคือเทคนิค4ซซึ่งประกอบด้วยสติคือการรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติสบายคือการปรับร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายไม่ตึงหรือเร่งเร้าจนเกินไปสม่ำเสมอคือการหมั่นฝึกฝนและทำใจให้นิ่งเป็นประจำในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องและสังเกตคือการเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของใจและร่างกายด้วยความจดจ่อแต่ไม่ตัดสินเพื่อพัฒนาสมาธิให้ละเอียดยิ่งขึ้นซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและเป็นกันเองค่ะโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าเทคนิค4ซ้อเป็นหลักการที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังบวกในการดำเนินชีวิตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะด้านวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนโดยมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันเป็นจำนวนมากค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประ

สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลโดยมีกัลยาณมิตรคำใสและกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตเป็นประธานนำกล่าว

บานใจสุบัณฑิตและกัลยาณมิตรหนูพรเรเยสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมสรและกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางของพระภิกษุสงฆ์เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจโดยมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขผ่านทองและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนได้แสดงปาฐกถาธรรมเรื่องปฏิรูปประเทศ4หรือปฏิรูปประเทศวาสะหมายถึงถิ่นที่เหมาะสมหรือทำเลที่สมควรซึ่งเป็นหนึ่งในมงคลชีวิตและเป็นหลักธรรมที่ช่วยเกื้อหนุนให้การดำเนินชีวิตการปฏิบัติธรรมหรือการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันเสาร์เพื่อให้สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมการสั่งสมบุญผ่านการปฏิบัติธรรมและส่องสมบุญบาร

ั้งแสดงพระธรรมเทศนาให้ข้อคิดในการนำหลักธรรมไปใช้เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรประภัสสรโตเจริญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโก้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์ชัยมงคลคาถาส่วนประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจัตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางรอยยิ้มและความอิ่มอกอิ่มใจของผู้ร่วมงานทุกท่านซึ่งการจัดงานบุญวันเสาร์ของวัดพระธรรมกายชิคาโก้ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ในการสั่งสมบุญบารมีเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมใจที่ทำให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มาพบปะแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆและร่วมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชนไทยสืบต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดศรีสะเกษอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ5จังหวัดสุรินทร์อันดับ6จังหวัดอ่างทองอันดับ7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ8จังหวัดปทุมธานีอันดับ9จังหวัดลำพูนและอันดับ10จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง14อันดับ2นครหลวง4อันดับ3นครหลวง10อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง16อันดับ7นครหลวง17อันดับ8นครหลวง8อันดับ9นครหลวง7และอันดับ10นครหลวง9ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.frobetterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสัมมาเนรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ081-538-8867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่ 6-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095-143-6722และ092-715-3990ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะและสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272

หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าสติมะโตสุเวสายโยคนมีสติย่อมดีขึ้นทุกวันสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญพรบาสกบาสิกานักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะก็สำหรับวันนี้เป็นวันอังคารสิ้นเดือนพอดีวันที่30มิถุนายนก็จะผ่านไปวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเดือนใหม่กรกฎาคมแล้วเพราะนั้นวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะต้องระลึกถึงเสมอเลยแล้วก็การบ้านของเรียนอนุบาลก็ต้องหมั่นทบทวนกันไปแล้วก็ทำทุกวันนะให้เรารู้ตัวรู้สึกนะจะได้มีความรู้ตื่นแล้วก็จะไปสู่ความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นชีวิตต้องดำเนินไปด้วยความไม่ประมาทในแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปก็จะต้องค่อยๆนะกลับมาทบทวนอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนอีกแล้วนั้นสิ่งที่ยอดนักสร้างบารมีเราท่านทั้งหลายรู้กันก็คือว่าบุญจากพระนิพพานก็จะหลั่งไหลมาจรดที่ศูนย์กลางกายอยู่ตรงนี้

7วันเลยก่อนหน้าเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันโน่นแล้ววันอาทิตย์แล้ววันจันทร์วันนี้ก็วันอังคารนี่จะล่วงไปแล้ว3วันละดังนั้นต้องเอาใจของเรากลับมาหยุดนิ่งแล้วก็นึกถึงบุญที่เราจะได้รับบุญใหญ่แต่ก่อนที่เราจะนึกถึงบุญบูชาข้าวพระก็ต้องกลับไปทบทวนก่อนวันแต่ละวันมีบุญอะไรบ้างหลวงพี่วันนี้ก็ได้มีโอกาสแล้วก็ในรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาวันนี้พิเศษนะโอ้จะได้ฟังเพลงกันเยอะหลายเพลงเลยแล้วก็จะได้ปลื้มอกปลื้มใจจะได้นึกทบทวนบุญอะไรต่างๆนานาอีกเยอะแยะมากมายจึงไม่อยากให้ทุกท่านพลาดนะสัพพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมทานนั้นชนะการให้ทั้งปวงเพราะนั้นยังมีเวลานะช่วงนี้ก็สามารถที่จะแชร์ลิงก์นะแล้วก็แบ่งปันธรรมะของเราไปยังเพื่อนๆนะยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายที่อาจจะยังลืมว่าวันนี้มีโรงเรียนอนุบาลอะไรเงี้ยก็จะได้เตือนเขานะทำให้เขาระลึกได้นี่ข้อสำคัญทีเดียวก็อย่าลืมนะสัพพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะนั้นเราจะได้ฟังอะไรดีๆในวันนี้เยอะเลยก็เริ่มมาทบทวนบุญกันก่อนนะหลายๆท่านก็คงจะรู้กันแล้วแหละว่าที่เวิร์พีซตอนนี้นะโคราชเวิร์พีซของเรากำลังโอ้โหเรียกว่าอบอวลไปด้วยบุญกุศลแล้วก็กำลังปลื้มใจเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูภาพกันสักนิดหนึ่งก่อนนะหลวงพี่อยากจะให้ดูภาพการรวมพลังของพระสังฆาธิการทั้งหลายเนี่ยพันกว่า 1,200 รูปด้วยซ้ำไปนะจาก77จังหวัดนี่พระอาจารย์ธนินท่านก็ไปเป็นผู้เปิดดูดีโอ้โหนี่เห็นแล้วปลื้มเลยเห็นไหมมากันล้นหลามมากันเยอะแยะเลยนะมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนี่คือหน้าที่ของเรานะนี่แหละรวมพุทธบุตรให้เป็นหนึ่งเดียวกันลองไปคิดดูสิว่าบาปกรรมมากที่สุดก็คือทำสงฆ์ให้แตกแยกนะแต่ว่านี่เรากำลังรวมสงฆ์ให้มาเป็นหนึ่งเดียวเห็นไหมนี่บุญมหาศาลขนาดไหนเนี่ยทำตรงกันข้ามก็เลยเนี่ยเรากำลังรวมสงฆ์มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าโอ้ท่านทั้งหลายเหล่านี้นี่ล้วนแล้วแต่มาปฏิบัติธรรมกันทั้งสิ้นเลยใจใสๆกันทั้งหมดรวมพระใจใสจาก77จังหวัดทั่วประเทศไทยมานี่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยตรงนี้สว่างแล้วโคราชเวอร์พีทของเราเนี่ยเป็นจุดสว่างที่สุดละเดี๋ยวเรามาชมภาพบรรยากาศที่เขาทำเป็นมิวสิกวิดีโอมาให้เราดูเราจะได้นึกทบทวนได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วก็ปลื้มไปด้วยกันแบบทันอกทันใจเลยนะเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันนี้ก็เราจะได้เห็นเลยนะ

สาธุโอ้เห็นพุทธบุตรมารวมกัน77จังหวัด 1,200 กว่ารูปน่าปลื้มใจนะเนี่ยเรานึกถึงบุญได้อีกแล้วโอ้โหเราจากที่เราได้เคยอาราธนาท่านมาในวันที่22เมษาใช่ไหมแล้วก็เคยไปถวายกฐินท่านแต่ละวัดแต่ละวัดในปีที่ผ่านมานี่ท่านก็มารวมกันแล้วมานั่งสมาธิแล้วทีนี้มากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จะได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของหลวงปู่วัดปักน้ำเนี่ยวิธีการปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในท่านจะได้รู้ว่าอ๋อนี่ฝึกปฏิบัติกันอย่างนี้อย่างเงี้ยนะจะได้มีความปลื้มใจนอกจากนี้ในวันเสาร์ที่27มิถุนายนก็ยังมีบุญพิเศษนะซึ่งมีบุญหลายที่เลยนี่ก็แห่งที่1เนี่ยเอาขึ้นต้นตั้งแต่ภาคเหนือเลยสันกำแพงเชียงใหม่ตักบาตรพระ 1,345 รูปโอ้โหก็มากันเต็มท้องถนนเลยปลื้มเลยทีนี้เนี่ยชาวเมืองเชียงใหม่ล้านนาเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหยังระลึกนึกถึงบุญนี้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าทั่วโลกก็ต้องการบุญเหมือนกันนะข่าวบุญอะไรต่างๆเราก็ต้องเอาหมดนะนี่เห็นแล้วก็ปลื้มไหนใครได้ไปมาบ้างยกมือหน่อยอ๋อสาธุด้วยนะนี่ปลื้มใจในความปลื้มใจของพุทธศาสนิกชนนี่ตอนเช้าเขาก็มาเอาบุญพิเศษกันตรงนี้เนี่ยเห็นไหมแล้วพอตอนบ่ายวันที่27เหมือนกันเออ27ในวันพิเศษเลยนะเนี่ยวันที่27ก็ทอดพระป่าพิธีตอกเสาเข็มมงคลองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกนะทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางนะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เนาะก็ต่อเนื่องเลยเนาะจากสันกำแพงก็ไปลุ่มน้ำฝางต่อเลยนี่ก็โอ้โหมากันเต็มศาลาใหญ่โตเลยมีเนี่ยเสื้อขาวๆมาร่วมพิธีกรรมพับทอดพระป่าแล้วก็ตอกเสาเข็มโอ้นี่ท่านประธานก็ไปร่วมพิธีด้วยนี่ก็น่าปลื้มอกปลื้มใจนะแล้วก็มีคณะสงฆ์นะหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดต่างๆก็ไปพร้อมกันหมดเลยนะใครสนใจก็ต้องไปดูในภาพข่าวดีๆ072ละจะต้องมีภาพที่ทุกท่านจะได้ปลื้มใจมากยิ่งกว่านี้ไปอีกนี่เห็นภาพแล้วก็น่าปลื้มใจเนาะโอ้คุณโยมสาวนีเนี่ยวันนี้ก็ไปด้วยเหมือนเช่นเดียวกันนอกจากนั้นนะทางเหนือ2จุดแล้วนะทางเหนือ2จุดจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีวันเดียวกันนี่แหละวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569เนี่ยก็มีพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่โอ้เราก็ทำกันมายาวนานตอนนี้นี่เป็นปีที่22แล้วครั้งที่186นะวันนี้มีตัวเลขเยอะเลยนะมีตัวเลขเยอะเลยนะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะโอ้ก็มีความปลาบปลื้มปิติใจเช่นเคยนะก็นี่แหละคือพุทธบุตรก็มารวมกันที่นี่ที่ภาคใต้ภาคเหนือก็รวมกันภาคใต้ก็มารวมกันนะแต่ละที่ก็เราเห็นแล้วเราก็ปลื้มใจสิทีนี้เนี่ยโอ้โหปลื้มใจทั้งเหนือทั้งใต้เต็มไปหมดเลยถามว่าตะวันออกมีไหมต้องบอกว่ามีเหมือนกัน27ก็ตะวันออกพิธีถวายสังฆทาน82วัดเนี่ยบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณทุดงคสถานปราจีนบุรีวันที่27เหมือนกันแสดงว่าวันที่27นี่พิเศษนะก็มีการถวายสังฆทาน

แด่พระสังฆาธิการก็ได้อาราธนานิมนต์มาแล้วก็หลวงพี่ก็ได้นะจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ได้ทำความรู้จักกับพระคณะพระสังฆาธิการทุกรูปเลยได้มาจุดโครงการเรื่องของการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะท่านก็มาร่วมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรกันด้วยแล้วก็มานั่งสมาธิทำภาวนากันทั้ง80กว่าวัดเลย82วัดซึ่งตอนแรกนี่ก็ยังคิดว่าเอ๊ท่านอาราธนาท่านมาเนี่ยท่านจะมากันไหมปรากฏว่าตอนแรกหลวงพี่ก็ถามบอกว่าเนี่ยมีมากันกี่วัดนะพอถามได้ข้อบอกว่าเขาบอกว่ามีประมาณ81วัดเราก็นึกว่ารวมธุดงคสถานปาจีนบุรีไปด้วยอีกหนึ่งวัดก็คงจะครบ82ที่ไหนได้จู่ๆมีอีกท่านหนึ่งบอกมาบอกว่าเนี่ยมีอีกวัดหนึ่งพอดีมาช้ายังไม่ทันได้ลงทะเบียนขอมารายงานตัวต่อเลยก็ปรากฏว่าก็ครบทั้ง82วัดเป็นอัศจรรย์ในวันนั้นเรียกว่าให้ทุกท่านได้บุญร่วมกันนะนี่เนี่ยก็อนุภาพแห่งบุญที่เราได้สั่งสมเอาไว้ก็เป็นความปลาบปลื้มใจอันนี้มาดูภาพต่อไปนี่ไงก็ทั้งพุทธศาสนิกชนเนาะทีมงานกัลยาณมิตรผู้นำบุญชาวปราจีนบุรีแล้วก็ญาติโยมระแวกใกล้ๆนั่นแหละมากันทั้งหมดแล้วก็มาไปจากกรุงเทพด้วยนะมาจากกรุงเทพก็ไปนะมาจากที่ไหนที่ไหนก็ไปแล้วก็มีเด็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็มารับทุนการศึกษานะมารับทุนการศึกษาในวันนั้นด้วยแล้วก็มีผู้ใหญ่ผู้สูงวัยทั้งหลายที่มารับนะถุงยางชีพก็ผู้ใหญ่เนี่ยอายุมากสุดเนี่ย100ปีแล้วนะ99ปี100ปี91ปี80ปีแต่ละคนเนี่ยอายุยืนๆกันทั้งนั้นเลยแถบๆรอบๆธุดงคสถานปราจีนบุรีนี่เห็นไหมด้วยความปลื้มใจก็ถวายทั้งผ้าไตรจีวรผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษายารักษาโรคไทยธรรมทุกสิ่งทุกประการอันเครื่องข้าวของเครื่องใช้ที่สมควรแก่สมณะด้วยอันนี้ก็เป็นบรรดาทีมงานจากนะองค์การบริหารส่วนตำบลอาสาสมัครทั้งหลายนั่นก็จะเป็นเด็กๆที่นะเรียนดีแต่ยากจนนะเราก็มามอบทุนการศึกษาให้แล้วก็ลูกหลวงพ่อทั่วโลกยังมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยครั้งนี้ก็ให้ทุกคนได้บุญไปพร้อมๆกันเลยนะอ้าวเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอเนี่ยทบทวนบุญที่ธุดงคสถานปราจีนบุรีกันสักหน่อยนะเพราะว่าบุญเนี่ยต้องนึกถึงบ่อยๆนะโดยเฉพาะวันที่27ที่ผ่านมาใช่ไหม072เนี่ยของเราเนี่ยไหมและเดี๋ยววันที่27เดือนสิงหาคมก็เป็นวันธรรมชัยอีกเนี่ยเพราะนั้นใกล้ๆเข้ามาแล้วบุญพิเศษจะมาถึงเรื่อยๆตลอดเลยมันจะทำให้เราบุญเนี่ยหนาแน่นขึ้นทุกครั้งที่เรานึกถึงบุญก็เกิดขึ้นแล้วก็จุดเริ่มต้นของการสร้างความดีทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็มาจากการให้ทานนี่แหละเพราะนั้นที่เป็นประเดิมเริ่มเรื่องของหัวข้อในวันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการทำความดีก็มาจากการให้ทานนั่นเองเพราะนั้นวันที่27ที่ผ่านมาเราจะสังเกตเห็นว่าทั้งที่เชียงใหม่แล้วก็มีตักบาตร 1,345 รูปแล้วก็มีลุ่มน้ำฝางนะตอกเสาเข็มทอดพระป่าเจดีย์สร้างเจดีย์สันติภาพโลกแล้วก็ยังมีที่ภาคใต้323วัดอีกนะเป็นปีที่22อีกโอ้โหเพราะนั้นเนี่ยความปลื้มใจเนี่ยจุดเริ่มต้นแห่งการทำความดีก็มาจากการให้นะเรียกว่าให้กันตลอดนะโครงการของเราแม้กระทั่งพระสังฆาธิการที่มาประชุมรวมกันทั้งหมดก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เรารู้จักกันได้คุ้นเคยกันก็เพราะว่า22เมษาก็จุดเริ่มต้นจากการให้เหมือนกันจุดเริ่มต้นจากการให้ในวันนั้นวันคุ้มครองโลกจึงทำให้มีวันนี้ที่มีพระสังฆาธิการที่ท่านเริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นคุณค่าแล้วตอนนี้ท่านสนใจการปฏิบัติธรรมแล้วนี่มันก็จะพัฒนาไปเรื่อยแล้ววันที่27ที่ผ่านมาที่ตะดงปราจีนบุรีตอนนั้นเราก็มีการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรหลวงพี่ก็เล่าให้ท่านฟังบอกว่าเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยองค์ปัจจุบันท่านชอบการสวดธรรมจักรมากท่านเล่าให้หลวงพี่ฟังบอกว่าตอนสมัยที่ท่านไปเรียนที่อินเดียเนี่ยเรียนปริญญาโทปริญญาเอกที่อินเดียเวลาที่ท่านเกิดความรู้สึก

อกหนักใจนะไม่สบายใจรู้สึกติดขัดเรื่องใดก็แล้วแต่ท่านก็จะไปสวดธรรมจักรนี่แหละพอท่านสวดธรรมจักรแล้วเนี่ยใจท่านจะมีความรู้สึกปลื้มมันมี power ใจมันฟูขึ้นมาเลยแล้วพออธิษฐานจิตหลังจากสวดธรรมจักรไปแล้วเนี่ยทุกเรื่องที่มีปัญหาคาราคาซังก็มาลายหายสูญไปเลยท่านเล่าให้ฟังนี่อานุภาพการสวดธรรมจักรของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนะองค์ปัจจุบันนี่แล้วก็อีกองค์นึงก็เป็นพระมหาเถรานุเถระที่เราให้การเคารพนับถือท่านเป็นอย่างยิ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรสร้างวัดนะสร้างวัดกันได้เนี่ยก็เพราะว่าสวดธรรมจักรเนี่ยใครวัดไหนสวดธรรมจักรในสร้างวัดสำเร็จมาหลายวัดแล้วเพราะฉะนั้นบทสวดธรรมจักรปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ธรรมดาทีเดียวเราก็เลยเปิดโครงการขอให้วัดต่างๆที่มาทั้ง82วัดเนี่ยจริงๆแล้วมาแค่2อำเภอเองนะมาแค่2อำเภอยังมาไม่ครบทั้งจังหวัดถ้ามาครบทั้งจังหวัดนี่500กว่าวัดแต่ว่าเราเอาแค่อำเภอใกล้เคียงที่อยู่ในพื้นที่ก่อนก็ทำความรู้จักกันก็ท่านก็รับข้อเสนอโครงการของเราไปแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหลวงพี่ก็สวดนำสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยความปลาบปลื้มใจนะพระเถระอนุเถระทั้งหลายท่านก็สวดนะสวดตามแล้วก็เสียงนี่กระหึ่มทุกคนนี่สวดกันด้วยความพร้อมเพรียงเรียกว่าก้องกังวานแล้วก็ไม่แห่

ว่าเสียงได้ลักษณะมหาบุรุษกันเกือบหมดเลยเนี่ยเป็นเสียงที่ไพเราะมากพอฟังสวดธรรมจักรเสร็จเรียบร้อยแล้วสวดกันทั้งพระคุณเจ้าแล้วก็ญาติโยมพอสวดเสร็จปุ๊บก็หลับตาทำสมาธิก็อาราธนาเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยให้ทุกท่านได้ฟังแล้วก็ทำสมาธิในตอนนั้นเสียงเงียบสงบนิ่งมากเลยทั้งพระทั้งโยมนิ่งพอเพิ่งสวดกันไป17นาทีนะก็พอเหนื่อยเล็กๆแต่นิ่งพอหลับตาปุ๊บนิ่งเลยพระมหาเถระผู้มีพรรษาการสูงสุดเนี่ยที่มาร่วมในงานด้วยแล้วก็เป็นประธานในงานก็ท่านอายุพรรษาท่านอายุ92ปีนะแต่เวลาท่านมานั่งสวดเนี่ยนะท่านนั่งตัวตรงเดี้ยเลยนะหลวงพ่อเจ้าวาดวัดมะกอกแก้วนะท่านก็มีความปลื้มกับหมู่คณะของเรามาโดยตลอดแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับวัดของเราตั้งแต่บวชแสนรูปครั้งแรกปี53นู่นน่ะมาจนถึงปัจจุบันนี่เรียกว่าท่านก็ให้ความร่วมมือทุกเรื่องอย่างตลอดต่อเนื่องถึงเวลาชวนบวชท่านก็ชวนบวชนะทุกวันพระมีใครเข้าวัดมาท่านก็ประกาศเชิญชวนมาใครจะบวชเข้าพรรษาที่ทุดงคสถานปราจีนบุรีเนี่ยมีการจัดบวชเกิดขึ้นนะอบรมไปเดินทุดงธรรมญาตาที่วัดพระธรรมกายท่านก็เรียกว่าชี้แจงแถลงไขอยู่ตลอดต่อเนื่องเนี่ยท่านก็เมตตามานี่ก็คือความปลื้มอกปลื้มใจในวันที่20

็เป็นความปลื้มใจดีใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะลูกๆหลวงพ่อทั่วทั้งโลกเลยให้ได้รู้ว่าหมู่คณะเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ไม่ว่างเว้นจากการสร้างบารมีแล้วก็จุดเริ่มต้นของการทำความดีก็มาจากการให้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงธรรมทานนี่แหละคือธรรมะนี่แหละที่เราจะให้เขาแต่สำคัญที่สุดก็คือการให้คนได้รู้เส้นทางแห่งธรรมกายให้ทุกคนได้รู้ว่าธรรมกายมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยให้เขาตระหนักรู้ตรงนี้แล้วเราลงมือปฏิบัติการที่ให้คนได้เข้าถึงธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่าจะไปสู่ความหลุดความพ้นจริงๆให้เขามาอยู่ในจุดในเส้นทางที่จะทำให้เกิดความหลุดพ้นจุดที่สว่างที่สุดนั้นอยู่ที่กลางกายของมนุษย์ทุกคนเพราะนั้นถ้าใครก็ตามที่ครอบครองเส้นทางสายกลางนั้นด้วยใจที่ใสสว่างด้วยความมุ่งมั่นด้วยความเพียรทำอย่างถูกวิธีทำตลอดเวลา2เวลาเองนะเวลาหายใจเข้ากับเวลาหายใจออกหรือเวลาหลับตากับลืมตาพระสัมมาท่านตรัสเอาไว้นะบอกว่าพระสัมมาพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้บอกว่าเจริญไตรสิกขาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะจะต้องทำตลอดเวลาเลยเหมือนกับโคแม่ลูกอ่อนที่กำลังเล็มหญ้าแล้วก็แลดูลูกน้อยคือเล็มหญ้าไปด้วยชำเลืองดูลูกไปด้วยเล็มหญ้าไปด้วยกินหญ้าไปด้วยแต่ก็ดูลูกไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราที่หลวงพ่อสอนเนี่ยให้อยู่กับองค์พระตลอดเวลานะทั้งวันเลยเนี่ยอยู่ในองค์พระอยู่ในตัวเราอยู่ในพระอยู่ในเรากระทบทวนกันไปอย่างนี้ตลอดด้วยความที่ปลื้มแล้วก็เบิกบานแล้วก็อินโนเซนต์แบบเด็กๆเราไม่ต้องไปกังวลมากว่าภาพพระจะเป็นยังไงแต่แค่ความรู้สึกแบบเด็กๆที่เรานึกได้ทำตัวเป็นเด็กๆซะบ้างนะไม่ต้องไปคิดวิเคราะห์มากนะ

เราก็ปล่อยใจให้สบายทำอินโนเซนต์ไปเรื่อยๆก็ทำใจให้มันแบบไม่ติดไม่กังวลนะเหมือนเด็กๆที่ไม่ได้คิดเรื่องอดีตไม่ได้คิดเรื่องอนาคตแต่อยู่กับศูนย์กลางกายฐานที่7คืออยู่ปัจจุบันเลยอยู่ปัจจุบันเหมือนเรามีเส้นจำนวนเนี่ยใครชอบเรียนคณิตศาสตร์เส้นจำนวนถ้าคิดถึงอนาคตก็เหมือนเรากระโดดไปที่เลขบวกบวก1บวก2บวก3บวก4แต่ถ้าคิดเรื่องอดีตก็ติดลบเลยเนี่ยไปที่ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4แต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันนี่คือนิ่งอยู่ที่0เลยเลข0อย่างเดียวเท่านั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นแหละอยู่กับปัจจุบันอย่างสำคัญที่สุดเลยเพราะนั้นไม่ว่าโลกจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปจะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่ปีถ้าใจเราไม่หยุดเนี่ยเราก็ยังไม่บริสุทธิ์สักทีแต่ถ้าอยากจะบริสุทธิ์ก็ต้องหยุดให้ได้เพราะว่าหลวงปู่บอกว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่ไงหลวงพ่อก็บอกให้ประคองจิตเอาไว้นะอย่าให้หลุดถ้าหลุดแล้วก็ดึงกลับมาใหม่นะให้ใจอยู่ก่อนอย่าให้ใจหลุดนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะหยุดได้ถ้าให้มาอยู่ก่อนเนี่ยจะหยุดได้แล้วก็ถ้าใจหยุดพุทธะก็จะเกิดก็คือผู้รู้ภายในก็คือธรรมกายภายในนั่นแหละที่จะบังเกิดขึ้นเพราะนั้นทุกคนมีธรรมกายในตัวเรามีหน้าที่ในการทำให้ทุกคนรู้ว่าอ้อทุกคนมีธรรมกายในตัวนะเราแจกธรรมทานเราให้ธรรมทานเราแนะวิธีการเราบอกเราชักชวนเราโน้มน้าวเลยทีเดียวบอกว่านี่ธรรมะเนี่ยมีจริงนี่อยู่ในตัวนะการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงนะเออมีจริงๆต้องปฏิบัติตามนี้เส้นทางนี้แล้วคุณจะได้เห็นอานิสงส์ของการปฏิบัติไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นในเส้นทางสายกลางเส้นทางอริยมรรคมีองค์8นี่แหละให้ครอบครองตรงกลางกายเอาไว้เลยนะเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือตรงกลางกายก็อาใจจรดจดจ่ออยู่ตรงนั้นนะให้ครอบครองจุดสว่างตรงนี้เอาไว้นะไม่ให้ดิ้นเลยแล้วก็ทำแบบเด็กๆทำแบบง่ายๆก็บอกว่าจุดสว่างในกลางกายก็บอกตัวเองในใจอย่างนี้ก็จะสว่างมากสว่างน้อยจะลิบหลีเหมือนหิ่งห้อยสว่างสวัยสุขสกาวเหมือนดาวพระศุกร์อะไรก็แล้วแต่ก็ทำได้นี่เห็นไหมเรานึกทบทวนตรงนี้แล้วก็หมั่นเตือนตัวเองตื่นขึ้นมาแปรงฟันเจอกระจกทุกวันอธิษฐานจิตเลยเราจะต้องเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้เราจะต้องเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ดูกระจกทุกวันแปรงฟันอย่าไปเสียเวลาแปรงเปล่าๆนะนอกจากฟันสะอาดล้างหน้าล้างตาแล้วก็ยังสามารถใช้เวลานั้นเนี่ยในการพิจารณาธรรมะแล้วก็อธิษฐานจิตได้บุญอีกนะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันจะถึงวันที่ต้นเดือนระลึกนึกถึงบุญต้นเดือนระลึกนึกถึงบุญของวันที่27เนี่ยโอ้โหหลวงพี่ไปดูเนี่ยโอ้โหหมู่คณะเราวันที่27เนี่ยสร้างบุญสร้างบารมีทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกแต่ก็คิดว่ายังมีอีกหลายที่นะในเบื้องต้นก็วันเสาร์ก็ประมาณนี้แต่ว่ายังรู้สึกว่ามีอีกหลายที่แต่ว่านี่ก็ยกตัวอย่างมาให้ทุกท่านได้ดูพอเป็นสังเขปว่าเออบุญกุศลเป็นอย่างนี้นะก็เราก็จะได้บุญใหญ่นี่ไงบุญพิเศษที่ทุกท่านรอคอยนี่การให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงใช่ไหมนี่ก็เป็นบุญพิเศษในการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมณศูนย์กัลยาณมิตรปราจีนบุรีนะใครที่ยังไม่เคยไปจังหวัดปราจีนบุรีต้องไปลองดูนะแม้ว่าปราจีนจะไม่มีทุเรียนภูเขาไฟแต่เรามีทุเรียนปราจีนบุรีก็ขึ้นชื่อนะจะเป็นมูลซังคิงจะเป็นก้านยาวจะเป็นหมอนทองจะเป็นชะนีอะไรก็แล้วแต่มีทุกพันเลยเพราะว่าจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดผลิตต้นกล้าทุเรียนส่งทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้าไม้เกี่ยวกับทุเรียนเนี่ยมาผลิตตรงนี้เนี่ยเขาชอบผลิตกล้านะแล้วก็จะมีสวนอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะนั้นหลวงพี่ที่สวนไม่ได้ปลูกทุเรียนหรอกเพราะว่ารอบสวนนั้นมีต้นทุเรียนเต็มไปหมดอยู่แล้วนั้นเรานิ่งๆเฉยๆนะอยากได้ก็นึกเอาอย่างเงี้ยนะแล้วก็โครงการบรรพชาอุปสมบทเนี่ยใกล้เข้ามาถึงแล้วจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะทั่วโลกใครอยากจะทดลองมาสัมผัสบรรยากาศแบบป่าเป็นคล้ายๆกับวัดป่านะตุลงกสถานปราจีนบุรีมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นมากหนาแน่นมากถึงมากที่สุดนะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันเป็นป่าเก่าตั้งมาแล้วเมื่อสมัยปี2540นะจนถึงปัจจุบันนี้เกือบ30ปีลองนึกดูแล้วกันว่าต้นไม้จะโตขนาดไหนเรียกว่าถ้าไปถึงต้นไม้แล้วจะไม่โดนแดดเลยเพราะว่าเดินไปเถอะเป็นร้อยเมตรเนี่ยจะไม่ถูกแดดหรอกเพราะว่าต้นไม้มันร่มไปหมดเลยสูงประมาณ30เมตร20เมตร30เมตรอ่ะเพราะนั้นก็คลุมรอบพื้นที่แล้ว

ีสระสระเล็กๆน้อยๆในสวนมีประมาณ7สระนะแล้วก็เวลาลมพัดมานี่ก็เย็นสบายเลยทุกอย่างเพราะฉะนั้นท่านใดนะอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศบวชเข้าพรรษานะอบรมที่ธุดงคสถานปราจีนบุรีก็ต้อนรับกันจากทั่วทั้งโลกเลยนะใครสนใจเนี่ยเริ่มต้นแล้วก็วันอุปสมบทคือวันที่22นะ22กรกฎาคมก็วันที่12นี่วันเข้าอบรมนะอบรม10วันปุ๊บก็บวชวันที่22กรกฎาคมแล้วก็อยู่จำพรรษาจำพรรษาเสร็จแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังได้มีโอกาสพิเศษคือจะได้ร่วมกับการเดินธุดงค์ธรรมยาตราล่ะทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการจะบวชเดินธุดงค์ธรรมยาตราก็ไปฝึกฝนอบรมตนเองกันก่อนสำหรับทุกท่านนักเรียนอนุบาลที่เป็นหญิงก็เราก็เอาโอกาสนี้ในการสัพพะทนังธรรมทนังชินหติไงให้ธรรมทานด้วยการแจ้งข่าวนี้แล้วก็ชักชวนคนบวชการที่เรามีโอกาสชวนคนสักคนหนึ่งให้มาในเส้นทางธรรมะแล้วเผลอๆนั้นท่านจะบวชตลอดชีวิตหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ไม่ต้องไปคิดมากหรอกเอาแค่ว่าท่านบวชได้วันหนึ่งแล้วมีความตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเองทำสมาธิเจริญภาวนามุ่งเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเพียงเท่านี้นี่ก็อานิสงส์มหาศาลแล้วเพราะนั้นต้องไปชวนบวชกันให้ได้เยอะๆเลยนะนะแล้วก็นี่ก็เป็นการสร้างองค์พระนะในห้องปฏิบัติธรรมซึ่งก็จะมีองค์พระเป็นชั้นเป็นชั้นให้ทุกคนได้เข้ามาแล้วกราบไหว้สักการะบูชาแล้วก็มีความปลื้มอกปลื้มใจจะได้เข้าถึงพระธรรมกายกันทุกคนใครเข้ามาในห้องนี้แล้วนึกถึงองค์พระเป็นนิมิตไม่ได้ต้องมาที่ห้องนี้เลยเนี่ยก็เราก็จะสร้างเอาไว้ที่ธุดงคสถานปราจีนบุรีเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะสลักชื่อเอาไว้ด้วยสำหรับผู้ที่สร้างแล้วก็มีต้นกำเนิดนะการจารึกชื่อที่ฐานรูปองค์พระเนี่ยมีกันมาตั้งแต่สมัยไหนๆแล้วนานมากเลยนะนี่ปากีสถานก็บอกว่าชื่อเนี่ยจะเขียนไว้ใต้ฐานว่าใครเป็นผู้บริจาคเห็นไหมเนี่ยชื่ออยู่ตรงนี้เลยเนี่ยใต้ฐานเลยเพราะฉะนั้นการสลักชื่อใต้ฐานพระเนี่ยมีตั้งแต่นี่เมืองเป็นพิพิธภัณฑ์ของตักกศิลาในประเทศปากีสถานนะเขาเอามาให้เนี่ยเขาไปทำสารคดีนี่ไงเนี่ยใส่ชื่อไว้ตรงนี้เลยเนี่ยตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วนะเพราะฉะนั้นในการจารึกชื่อที่ฐานพระเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราคิดกันเองนะชาวพุทธตั้งแต่สมัยโบราณนะยุคพันกว่าปีก่อนนะเขาสลักชื่อกันมานานแล้วนี่ที่ตั้งแต่ที่ปากีสถานนู่นเมืองตักกศิลามหาวิทยาลัยตักกศิลาสถานที่ที่เป็นที่เรียนรู้ศึกษาพระพุทธศาสนาในเมื่อพันกว่าปีก่อนโน่นเจริญรุ่งเรืองที่สุดเลยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้สร้างองค์พระนั่นก็ชักชวนเริ่มต้นง่ายๆก่อนนะเราสร้างที่มหาธรรมกายเจดีย์แล้วเราก็ปลื้มแล้วทีนี้ก็ต้องปลื้มอีกเพราะว่าการสั่งสมบุญนั้นก็ต้องทำบ่อยๆเพราะว่าการสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุญนั้นน่ะต้องปลื้มแล้วก็ทำบ่อยๆทำซ้ำๆแล้วก็ระลึกถึงบ่อยๆระลึกถึงซ้ำๆนี่ไงนี่คือบุญของเรานี่จากปากีสถานเราก็ไปนี่มีโครงการเดือนหน้าเนี่ยพิเศษเลยจะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมนะขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในดินแดนพุทธภูมิที่อินเดียเลยนะณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปุระสาธารณรัฐอินเดียนะในวันอาสาฬหบูชาที่29กรกฎาคม2569นะเวลาบ่ายโมงครึ่งณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีก็เดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดนี่เป็นองค์พระธรรมกายหน้าตัก3เมตรใหญ่ไหม3เมตรใหญ่นะพิเศษทีเดียวเพราะนั้นวันอาสาฬหบูชาทุกคนก็คงจะต้องปลื้มใจละทีนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นี่จากปากีสถานมาถึงอินเดียแล้วนะจากปาจีนมาปากีสถานแล้วก็มาอินเดียจนได้เพราะนั้นจากนี้ไปก็ขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทุกท่านถึงเวลาพิเศษแล้วนะไปเรียกกันมาฟังให้เยอะนะขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกได้ติดตามชมทบทวนโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่นะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตอนพิเศษเลยวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปุระรัฐมหาราชตระประเทศอินเดียเอาละนักเรียนอนุเรียนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะพร้อมกันแล้วนะขอเชิญชมนะ

0: รับฟังแล้วก็ทำใจของเราใสๆนะนึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยอยู่ในกลางกายกลางใจแล้วก็ฟังทบทวนโอวาทกันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วคร
1: ับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: โยภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you หลายหลายหลายเด้อ
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเยลโล่และเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุไข
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบอก

0: ความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
1: ที่จะทำให้เธอมี
0: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
1: ได้ดีกว่าชาตินี
0: ้มากมายนะ
1: เช่นอุดมไปด้วย
0: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามการครา
1: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 072มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี
1: ่จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สา

0: ขารวยกันเป็นเศรษฐีนะ
1: ครับ
0: แต่เรามีคาถาดีที่รวยกว่าเศรษฐี
1: คร
0: ับเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: 0 7
2: 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้ะทำอย่างนี้แล้วจ้ะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติจ้าขอให้พระทุกรูปบวชให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้ลูกทุกๆคนได้กระถึงพระในตัวทุกๆกายทุกคนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: การให้นี่เป็นทางเดียวเลยจะอาจจะเป็นมหาเศรษฐีและจะรวยยิ่งกว่าเศรษฐีกี่ยุคกี่สมัยก็แล้วแต่ล้วนแต่เกิดจากการให้ทั้งนั้นที่จะรวยมหาเศรษฐีหรือรวยยิ่งกว่าเศรษฐีนะจ๊ะเพราะกฎแห่งกรรมไม่อยู่ว่าผู้ให้ย่อมได
1: ้
0: ส่วนโน้ตฮาวที่จะทำให้หลุดพ้นจากกิเลสวะนั้นไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยมีอยู่แค่สองคำคือหยุดกับนิ่งนี่แหละจ้ะหยุดนิ่งคือสิ่งที่ดีที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ใช้วิธีนี้ทั้งนั้นเลยทุกพระองค์เลยถ้าไม่หยุดก็ไม่หลุดพ้นเพราะฉะนั้นหยุดจึงเป็นตัว
1: สำเร็จ
0: นี่จ้ะเป็นตัวสำเร็จนี่นะจ้ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงหนึ่งนอกหนึ่งในกันจ้ะ

0: สัจจันที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือความลบแบบ unlimited และความคิดถึงแบบสุดๆเพราะหลวงพ่อคือที่สุดแห่งความชื่นใจของผม
1: จ้า
0: คืนนี้จะหลับแล้วเนี่ยและลูกพระธรรมชาวอินเดียแบบว่านึกทีแล้วก็สุขกะดีเฮเลยครับ

0: เพราะน้ำไม่ให้ลมพัดแรงเกินไปเรียกได้ว่าเป็นรีสอร์ทแนวธรรมชาติที่ประสบการณ์แบบ360องศาเพราะไม่มีผนังให้บังอะไรเลยแต่ก็สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้ถึง500ท่านนี่แต่มีสิ่งที่เกินควรเกินค่าคือผู้เข้าอบรมชาวอินเดียทำถึงตั้งใจเรียนสมาธิอย่างเหลือเชื่อเมื่อพระอาจารย์บอกว่าลองหลับตาเบาๆทุกคนก็หลับตาปล่อยนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระก็นึกตามอย่างง่ายๆเราก็หัวใจรอคอยสิ่งนี้มานานแล้วครับหลวงพ่อครับระหว่างการอบรมตอนนั้นกำลังนั่งสมาธิกันปลื้มๆอยู่ดีๆอยู่ดีจริงเหรอพายุฝนก็นำสลมโครมเดียวเต้นผ้าใบพังยับแบบหมอไม่รับเจ็บน้ำไม่ไหลไฟดับสนิทเพื่อที่นั่งสมาธิเจิงนองไปด้วยน้ำทุกคนเปียกปอนและพระอาจารย์ที่กำลังเทศน์ดูไฟดูจากไมโครโฟนแต่ถามว่าจะหยุดไหมไม่ได้ถามว่าใจนะไม่หยุดหมายก็เลิกกิจกรรมนี้ไหม
1: ไม
0: ่ทุกคนช่วยกันโกยดินออกขึงผ้าใบใหม่เอาเตียงแม่อาจารย์นั่งแทนอาสนะที่พังแล้วนั่งสมาธิต
1: ่อ
0: เหมือนกำลังบอกโลกว่าฝนอาจเปียกตัวเราได้แต่เปียกศรัทธาเราไม่ได
1: ้โอ้
0: โหคมเนาะพวกเราใจสู้สักอย่างครับ

ไฟฟ้าดับได้แต่ศรัทธาดับไม่ได้บาสวัสดิกายังคงนั่งสมาธิต่อด้วยใจที่แน่วแน่นี่เนาะจ้ากระทั่งถึงวันที่7ซึ่งเป็นวันสุดท้ายการอบรมเมื่อพระอาจารย์ถามว่าใครเห็นความสว่างบ้างในห้องที่นั่งกัน500คนยกมือกันเกือบหมดห้องเลยไม่ทราบสว่างข้างนอกในข้างในเนาะอ๋อยังความปลื้มปิติให้ปกคลุมไปทั่วทั้ง

0: เอาเลยครับ
1: สาธ
0: ุและนี่คือตำนานจุดเริ่มต้นของปฏิหาริย์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมานี่ผลการปฏิบัติธรรมตลอด7วันทำให้ผู้เข้าอบรมจำนวนมากก็ถึงความสว่างภายในหอความสว่างภายในจ้ะสาธุจ้ะและปฏิหารที่เกิดจากบุญอัศจรรย์นั้นหน้าตาเป็นอย่างไรลองฟังดูนะครับบางท่านได้ครอบครัวที่อบอุ่นกลับคืนมาบางท่านธุรกิจเจริญรุ่งเรืองแบบส่วนถี
1: ่
0: โอ้ยิ่งกว่าเศรษฐีเนอะหลายท่านเขาที่ตอนทำงานพระพุทธศาสนาแบบเต็มตัวคุณทาไม่มีวันหยุดเลยครับจากนั้นเครือข่ายรูปพุทธธรรมก็ขยายไปทั่วอินเดียผ่านโครงการอบรมต่างๆหลายท่านได้บินมาศึกษาวัฒนธรรมชาวพุทธิวัฒน์ธรรมกายด้วยครับ
1: สาธ
0: ุครั้งนี้เป็นอินทราบวชเป็นพระพุทธิวัฒน์ธรรมกาย1ปีก่อนกลับไปสร้างเครือข่ายฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในบ้านเกิดนี่กว่า 3,000 คนเลยโครงการอบรมวาสุปัสสิกาแก้อินเดียขยายผลสู่หลายเมืองทั่วประเทศมีผู้เข้าร่วมกว่า 6,000 ท่านนี่สาธุโครงการบรรพชาสามเณรอินเดียจัดขึ้นในหลายพื้นที่สำคัญอาทิพาราณสีพุทธกยาและรัฐอรุณาจารย์มีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า 3,000 รูปสาธุจ้าและแล้ว15ปีต่อมาเรื่อง Amazing India ก็มันเกิดขึ้นผู้แทนจากวัดพระธรรมกายนำโดยพระอาจารย์สาจิปสุทธาโสเดินทางมาถวายกฐินในนามหลวงพ่อธรรมชโยที่เมืองนาคปูตัวแทนจากสภาพุทธศาสนาอินเดียพร้อมชาวพุทธในพื้นที่ได้ขอให้วัดพระธรรมกายรับวัดที่รัฐบาลอินเดียสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเป็นศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมโดยมีพื้นที่30ไร่มูลค่า220ล้านบาทฟรี
1: สาธ
0: ุยกให้เลยนะย้ำว่าฟรีนะครับ
1: ครับ
0: ฟรีนี่ตามฝังสำเร็จที่หลวงพ่อเคยกล่าวเอาไว้ว่าผังเราต้องได้ของฟรีนะลูก
1: สา
0: โครงการกฐินตามที่นามหลวงพ่อธรรมชโยผู้สร้างเครือข่ายส่วนถี่นี่นะยิ่งกว่าเศรษฐีขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนี่

นี่ยกให้เลยแล้วว่าครับสิ่งที่ปาฏิหาริย์ที่สุดก็คือวัดแห่งนี้สร้างอยู่บนผืนแผ่นดินเดิมกับสวนป่าสันติวันถึงนาฟ้าโล่งเคยใช้จัดอบรมเมื่อ15ปีก่อนแทบไม่มีใครเชื่อว่านี่คือสถานที่เดียวกันเรียกได้ว่าปังแล้วปังอีกมงแล้วมงอีกเลยครับจากซุ้มประตูไม้ภายในอดีตกลายเป็นซุ้มประตูมหาวิหารอันสง่างามในวันนี้จากเต็นท์พระบาทที่ใช้อบรมในอดีตกลายเป็นเจดีย์ใหญ่รูปแบบสารจิเจดีย์ในสมัยพระเจ้าโศกมหาราชตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางวัดพุทธสันติวันธรรมชัยนี่

0: สาธุ
1: จากลานต้นโพธิ์ที่เคยจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในอดีตกล่าวเป็นโบสถ์และวิหารทรงไทยอันงดงามวันนี้รับมอบอย่างเป็นทางการพร้อมชื่อมงคลนามจากหลวงพ่อว่าพระพุทธสันติวันธรรมชัย
2: สาธุ
1: และก็ผมก็ได้รับความเมตตาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส
2: สาธ
1: ุหลวงพ่อครับวันนี้ผมได้ทำตามอาวาสที่หลวงพ่อให้ไว้ว่าอินเดียต้องเริ่มก่อนได้สำเร็จแล้วครับ
2: สาธ
1: ุหลังจากนั้นผมก็ไม่รีรอลุยต่อในการจัดประเดียวธรรมจุดประทีปมีสาธุชนร่วมงานกว่า 5,000 คน
2: สาธ
1: ุวันธรรมก็จัดพิธีบูชาเก้าพระวาทิตย์ต้นเดือนธันวาคมเป็นครั้งแรกครับต่อมารูปผมและภาพวัดก็ได้ไปปรากฏลงในหนังสือพิมพ์อินเดียที่ลงพาดหัวข่าวสุดจริงว่าวัดพุทธสันติวันธรรมชัยคือศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมแห่งแรกของวัดธรรมกายบนแผ่นดินพุทธภูมิ
2: สาธ
1: ุอ๋อจะว่าเยี่ยมบ้านกัลยาณมิตรซึ่งเปิดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสายชนเดียวกันสายชนต้อนรับด้วยการล้างเท้าโรยดอกไม
2: ้
1: กราบ
2: สาธุ
1: หนังสือพิมพ์อินเดียเผยข่าวแพร่ข่าวสว่างว่าพระกิตติพงศ์เหมวังโสเจ้าว่าพุทธสันติวันธรรมชัยทำกิจกรรมรวมพุทธบริษัทสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

0: ุทธะ
1: คร
0: ับ ยินดีต้องเริ่มก่อนเนาะ
1: คร
0: ับ วิสาขบูชาประเทศอินเดียจ้ะ
1: คร
0: ับ

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวัยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้

นึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้าน

ข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

ปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นไม่กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์ใดเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเลยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไป
แล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างเนี้ยทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่าง

สบายๆง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆ

ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดจะมันก็เคลื่อนกลับไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนกลับไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจ

ชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือน

จากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมจ๊ะว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราหรอกงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเล่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากัมมันตะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ใหม่นะมาให้

แต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็

คนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นแล้วจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาจักรแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่และพลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มันคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลย

เพราะฉะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาเบสัพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ทำอย่างไรได้อย่างนั้นคนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

สบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราแล้วจ้ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลงในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของทำเราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายสบายอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นเย็นอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มนุ่มทำใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาต้องเบาเบาต้องสบายสบายใจถึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะต้องสบายสบายอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมกลมเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายสบายคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายๆทั้งสบายๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆ

สัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบานะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่างๆร่างกายจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกลางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนเข้าไปเองจะไม่ตึง

้องนิ่งๆนุ่มๆ นานๆต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเอง

ร่องหยุดแรกเลยนะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อๆไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ย

ถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งๆ นุ่มๆนานๆจากนิ่งนุ่มนานๆก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานๆใครได้ดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆพอเราทำตรงนี้ซ้ำบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องทำซ้ำการเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจนเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมี6ดวงซ้อนกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์จะซ้อนซ้อนกันอยู่ดวงนี้ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นกลั่นใจให้ใสใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกับไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเนี่ยที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้ชำนาญเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาต้องบ่อยๆต้องเนืองๆแม้ทำชำนาญแล้วก็ยังต้องบ่อยๆต้องเนืองๆซ้ำพอมั่นคงแล้วก็เราจะอัศจรรย์ใจกายภายในร่างกายมนุษย์ละเอียดเนี่ยเราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับปลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนเห็นตอนโตเหมือนกายขยายโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกาย

นั้นได้ในทุกๆกายทำไปแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของคฤหัสถึงกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมรูปพรหมให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่คฤหัสถ์มาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนรจากเนรมาเป็นพระก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆเกิดขึ้นมาแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการมาสะสางอาจทำที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นล้นคือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลั่นงั้นต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอรหันต์นั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจะอยู่ในธาตุในธรรมในเห็นในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละให้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่งจะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลั่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นนั่งธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้นให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นตั้งเห็นจามปิรุคือใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสะสางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมานำมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรรมเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินว่าอวิชชานะให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือ

มายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบฏบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารเขาก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดในลาภยศสรรเสริญแบบโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรกันต่างๆเหล่านั้นกัดแค้นใจกันไอ้จิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกเหนือจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกเมื่อถูกบทบังด้วยความไม่รู้แล้วก็นิวรณ์ทั้งห้าอย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีก

เป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งนี้ให้มากมากเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจำกิลูกของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความเป็นจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งและความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวยสว่างเข้าไปเรื่อยๆในเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นไปถึงความสว่างให้กลับไปถึงดวงธรรมภายในให้ได้ให้กลับไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชาญเราจะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราเลยจ้ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์

ั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุม

ึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้ง

บนโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุข

อนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลาง

ไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ

0: ญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน

0: ป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
0: ิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดท
1: ั้
0: งสิ้น
1: อานิคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้
0: วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ